0: หนึ่งนาทีกับกปท.
1: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา A B C ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดย
0: ปะ
1: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา A B C ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดย
0: ปะ
1: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา A B C ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดย
0: ปะ
1: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา A B C ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดย
0: ปะ
1: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา A B C ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดย
2: ปรับว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงอนุกรมไทยและ www.สารานุกรมไทย.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรม

0: รมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการ 20-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194504

0: หุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
1: ้นี่กุญแจบ้านจ้ะ
0: ผมเคยมีคนรัก
1: แล้วอย่าลืมใจ
0: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
2: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
0: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
2: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
0: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
2: ทำไมสร้างหุ่นไล่กาล่ะ
3: รู้ป่ะว่าหุ่นไล่กาอย่างเนี้ยมันหาดูยากแล้วนะเออแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไล่กามันถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบเนี้ยมันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
4: ลึกซึ้งนะ
0: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
3: นะทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ก็ค่าใช้จ่ายไงเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะนาเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
3: นาอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นอ่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนตั้งหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้

0: ลงานท่านใดไม่มีโบติแสดงว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความ
1: เสียใจด้วยนะครับที่ผลงานของคุณไม่ผ่านเข้ารอบถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู
2: ทำไมถึงสนใจในตัวผมล่ะครับ
1: เอาเป็นว่ามีคนแนะนำผมมากันแล้วกัน

0: หมดเลยกระเป๋าเสื้อผ้าทุกอย่าง
1: เจ๊ครับ
2: เจ๊ครับผมเดี๋ยวไล่ผมออกเลยนะ
3: เฮ้ย
2: เจ
3: ๊กัน
2: เจ๊ครับเจ๊ผมขอร้องครับนะบ้านหลังนี้มันสำคัญกับผมมากครับ
4: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
2: จะไล่ผมออกเลยครับเจ๊เดี๋ยวเงินค่าเช่าผมจะหามาให้ครับนะครับนะครับเจ
0: ๊ก็ได้ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งถ้าคราวหน้ามาไม่ได้อีกอย่าหาว่าฉันใจร้ายกว่านี้นะ
5: บอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราว
6: ถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู

จ๋าพี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไวๆ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5207-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061 962

0: 0818-9524-5924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มา
2: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้น

0: เหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็มทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็มทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้าน

0: เพราะเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318เด้อพี่น้อง
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: หอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
2: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
4: ไอ้บึงนี่ฮ้อย

0: ต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
1: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
2: ่โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปล่าตำบลรูปเฮานี่แหละครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ชื่อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทบ้านเขาเอิ้นพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดจับเบิร์ดตำบลนะครับ
0: บ้านเปล่าอีกซื้อนึงซื้อว่าไง
1: ครับเนี่ยบ้านเปล่าบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่ห้องยืนอยู่นี่จักไรอีพ
1: ่อประมาณ16ไร่นะครับประมาณ
0: โอ้ประมาณ16ไร่
1: ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่ห้องยืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ
0: สิบหกไร่เฮ็ดเอง
1: เฮ็ดเองครับ
0: เฮ็ดเองสู่ปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามพ่ออุดวันจักปีได้เดี๋ยวนี
1: ้ผมบ่ครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับทํา70แล้วครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๊ายังเฮ็ดหน้าเองยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อยังได้ครับผมพ่อยังได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ่
1: แบกสอบปุ๋ยเองหว่านเอง
0: ฝากโทรขึ้นมาถามเนาะ
1: เขาปลูกกับหว่านแบกเองหว่านเอง
0: ถามพ่ออุดก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่หน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหั่นบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นไผเป็นเหี้ยอีหยังเอิ้นนอนกอบ่กินหลายครับก็เลยมาหั่นใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหายังไงก่อนพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินก็แข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: ดินแข็งเป็นโรค
0: ผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600 500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่า
1: ต่อไร่กว่าลดไปแล้วมันกว่าแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700ครับแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเนาะ
1: ครับตั้งแต่เฮ็ดมาม
0: าถามพ่ออุดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
0: มาโทรมาทางครับเอาวิทยุมาฟัง
1: อยู่มานำกันได้รู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรน้ำหน้าโซเลนี่ล่ะเลยโทรไปให้เพิ่นมาส่ง
0: พี่บาดถามโอนก่อนฟังโดนบ่
1: โดนเติบอยู่ดิครับเป็นป่วยอุยงอายาขึ้นมา
0: โ
1: อ้ผมก็ได้ว่าโอ้ดีๆๆว่าซั่นดินก็รวมดินก็บ่คือเก่ามั้ยครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซ
1: ี่ดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้านะครับปั้นก็ได้แต่บ่โจกจกจังเข้าเดี๋ยวนี
0: ้บ่มีเดียนบ่ทันอี
1: บ่บ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
0: ขี้กระเดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั่นกระแทกอ่ะมือจกได้ก็มือ
0: บัดนี้ถามทั้งเรือนผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
1: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: จนปีกายนี่หน้า16ไร่ได้เข้า18ตัน
1: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นก็เป็นราคากับประมาณนี้ครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ครับบ่ขาดทุนเลยล่ะครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู่
0: โอ้มันตกไรละตันกว่าคุณต้น
1: มีไอ้กำไรอยู่เกือบ 80,000 นี่ครับอีนี่มันโมเดลครับมันโมเดลนี
0: ่โอ้
1: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้าน้ำพะยังไอ้อุดละบาดนี่มีกำไรอยู่เกือบ 80,000 หน้า16ไรนะครับจากเคยเฮ็ดได้ไรนึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะน้องโหด
1: ครับครับครับ
0: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: แต่กี่เนาะครับบาดว่างหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไรก็ครับ18ตัน
1: สิบแปดตันกลัวๆครับผม
0: 18ตันกลัวๆพร้อมมีกลัวๆอีก
1: มีกลัวอยู่ครับกลัวเลยประมาณเท่าไรล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
0: โอ
1: ้ใช้รถปิกอัพไป
0: กลัวนี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
0: แสดงว่าพออุดใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดนี่ถือโค้งถือใจเนาะพ่อ
1: ครับจริงๆจะใส่ต่อเลยสิใส่ต่อสิสร้างต่ออยู่ครับ
0: ยังสิสร้างต่อยังสิใส่ต่อ
1: สร้างต่อนะปีหน้าปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
0: บ้านนี้คันพออุดใส่แล้วมันดีมันถืออกถือใจสิอยากให้พออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิโซเลพาดคือพออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พออุดเชิญครับ

0: เออพี่น้องเด้อมาลองใส่น้ำกันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลนะครับไอ้ว่าไล่เรื่องอย่าบ่รู้จักนะครับก็น่าจังน่าทำน่าอย่างเฮานี
1: ่ครับ
0: ตามที่ผมใส่มานะครับ
1: ครับ
0: บ่ขาดพื้นแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับของงามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลฟัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
1: ครับ
0: ต้นข้าวกาไสไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับอีของเพิ่นอยู่ครับจังข้าวนี่ก็ได้หลายกว่าข้าวครับผมหลังจากได้600กิโลนี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
1: ครับ
0: ตันเอ็ดตันสองหมดแล้วบอกว่าเป็นคุยเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมือไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลฟาดครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: สุดยอดเยี่ยมอีหลีมันพอ
0: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
1: บ่ได้จ้างมาบอกด้วย
0: ไม่จ้างยัง
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
0: ครับผม
1: อยู่บ้าน
0: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
1: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคร
0: ับ
1: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณพ่ออุดฝากไว้ซํานี้จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บยาจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
1: กรดฮิวมิดและกรดฟลูวิดต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิดค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิดฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิดเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิดค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิดค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกที่ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ร่มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475บางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลื้อทื้อเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซะนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปั๊บโตก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นจนซุมือได้บาดนี่โอ้ยแหงกใส่ก็เงินแหงกหัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบัดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซะเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นําความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่หน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยกว่าเก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยดินแน่นดินแกมซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจำเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ่ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบหวายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเล่มันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพอบาดนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้เหลือกระสอบเดียว1สําหรับจํานวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนําเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นล่ะครับเอามาคนเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาคนเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่

0: น้ำประสอบพอเอามาคุเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่พันกว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล้มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สารน้ำ
3: สารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและรากธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปยังใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่

0: ไอ้ต้นเขานี่แตกก่อดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
1: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
2: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ด
4: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
5: จ้ะ
4: เดี๋ยวอีแม่พันยุบานไหนซื้อวางไหนเสียคุณแม่พันแนะนำตัวจังน้อยนะครับ
5: จ้ะ
4: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจัง
5: หน่อยจ้าสวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
4: ครับ
5: ผู้หมาดหน้า
4: ครับผม
5: อยู่บ้านเวอร์โมที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
4: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
5: จ้า
4: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เน
5: า
4: ะ
5: จ้า
4: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
5: จ้า
4: ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
5: ่ค่ะ
4: เฮ็ดหน้าจังไรกว่าเฮา
5: เฮ็ดหน้าซี่ไรเนี่ย
4: ทางหลังเขาเป็นสีไร
5: จ้า
4: เป็นหน้าจะของหน้ามุ่ง
5: หน้าจะของหน้ามุ่งหน้ามั่งหน้า
4: โอ้บ้านนี้คุณแม่เห็นหน้าสีไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยยัง
5: ปุ๋ยตามท้องตลาด
4: โอ้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
5: จ้า
4: ผู้ใดว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาบ
5: ่แมนอยู
4: ่แมนบ
5: ่แมนอยู่จ้า
4: แสดงว่าคุณแม่สมหนึ่งใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
5: จ้า
4: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงในแม
5: ่มันกับบ่ดี
4: มันบ่ดีแบบ
5: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
4: เขาบ่ได้หลาย
5: ดินก็บ่ดี
4: ดินก็บ่ดี
5: จ้าม
4: ันบ่ดีแบบไรดิน
5: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
4: โอ้ดินบ่ลม
5: เล่นดี
4: ดินบ่ลม
5: จ้า
4: เป็นกระด้าง
5: จ้า
4: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงในแม
5: ่ต้นเขามันกับบอกใหญ่บอกจะเริ่มเติบโตมีแต่หงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
4: โอ้มีแต่หงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
5: จ้า
4: บ้านนี้มันมีแม่งมีอย่างมากกว่าม
5: ีแม่งกับมี
4: พี่
5: จ้า
4: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมัน
5: จ้ะ
4: บ้านนี้ผมผลิตอีเมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปะเนี่ย
5: ก็บ่ได้หลาย
4: ประมาณเท่าไหร่แม
5: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงตะกี้เป็นไร
4: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
5: จ้า
4: ประมาณนั้น
5: จ้า
4: ก็ตันบ่กลัวเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
5: จ้า
4: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใดก่อ
5: ฟังน้ำวิทยุ
4: ฟังโดดมาอีแม
5: ่กระโดนอยู่
4: ปากโถเสียคน
5: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่แหละ
4: พี่
5: จ้า
4: แต่กี่ว่าอยากเสียหรอก
5: จ้าพอเสีย
4: บ้านนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาคือ
5: มันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
4: มันเป็นยังไง
5: มันก็งามมันก็ได้เขาม
4: ันงาม
5: จ้า
4: บ้านนี
5: ้มี
4: โมมี่
5: จ้าเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอว
4: อสั้นพอวอพี่กกถือใจบ่
5: จ้าพี่กกถือใจอยู่
4: ยังสิใส่ต่อบ
5: ่ใส่ต่ออยู
4: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจจริงๆอยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
5: หลังจากที่ยายใส่โซเลพาดยายก็ว่ามันดีอยู
4: ่ครับ
5: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพาดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
4: ครับ
5: ใส่โซเลพาดนี่ถือกกถือใจ
4: แม่นบ
5: ่จ้า
4: แตกหูแตกตา
5: แตกหูแตกตาแตกกอกระแตกดินกัดเป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
4: ครับ
5: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
4: อ
5: ย่าไปกับล่ม
4: ยังใส่ต่อ
5: ยังใส่ต่ออยู
4: ่ครับผม
5: มาเบิงอยู่เขี้ยมหนทางนี่แหละมาโลด
4: ขันบ่เสีย
5: ขันบ่เสีย
4: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
5: ย่างตลาด
4: จังหวัดกาฬสินธุ์พี่แม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดมาถือโคกถือไก
5: ่ถืออยู่แล้วเน
4: า
5: ะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพลาเดียวนี่ มาเบิ่งก็ได้ไปอย่ามาเบิ่งนั่น
4: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามงามดินลมลมคืออีแม่สมเปิดโคกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส
5: ่
4: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณนะคร
5: ับสวัสดีค่ะ

าตินวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไร

0: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคะแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการ

0: เราก็ชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึ้งกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจก
4: ที่13และ

0: 14มิถุนายนมวนซึมกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: ขอให้พี่โชว์มาตีสิบขอให้ร่วงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้โชว์ที่นี่

0: 嗦嘞啪啦拼命发西通，嗦嘞啪啦拼命发西通。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลใบปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเสื่อมทีชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจท่อ0916
2: ถ้าการลงทุนหลายในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับ

แต่ว่าพอได้ผลผลิตมาบาดนี้โอ้ยเอาไปขายบ่ได้คือเจ้าของคิดละบาดราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจักสิเว้าจังได๋จักสิว่าจังได๋แกเขาไปฮอดล้านฮอดสางแล้วเขาว่าจังได๋ก็ได้ขายเพราะว่าขายเอาเงินมาใส่หนี้ค่าดำให้ดำหน้าค่ารถไถรถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าหว่านค่ายาซะนี่สิคนกลับมาก็สิบ่มีเงินใส่หนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องขายแม่นเขาให้เท่าใดก็ต้องขายนะครับราคากับบ่สัมพันธ์กันได้บาดนี่ปุ๋ยแพงเข้าถึกเพิ่นว่านักอกนักใจนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดตึงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอย่ำไปสียังสิมิดเขาบ่รีบบ่ฮักนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ซื้อนี่มันสิเป็นจังไดล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหนังราเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บาดนี่ฟังเบิ่งแล้วใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระร่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวอธิพอยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได้บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพอยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50ก็ให้ใส่ในท่อปุ๋ยเคมีให้ใส่ได้ครับเอาปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบแล้วเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอาไปคุเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงบักหลายเด้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคามันบ่แพงนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บอกไปแล้วกับท่านอยากให้เสื้อปันไหนดอกครับเดี๋ยวสิว่าขี่คุยนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พ่อแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกกับใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่ได้ก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมผมนายสุดใจครับบ้านฮอกเอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปล่าตำบลรูปเฮานี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ชื่อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลหยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับ
0: จักไรอีพ
1: ่
0: อ
1: ประมาณ15-16ไร่16ไร่นะครับประมาณน
0: ี้โอ้ประมาณ16ไร่
1: ครับครับ
0: หน้าพื้นที่เดียวยืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ

0: ครื่องบินกายแข็งสองก็เป็นลูก
1: เป็นลูกบินแข็ง
0: บินแข็งเป็นลูก
1: ผลผลิตเป็นยังไง
0: ผลผลิตห่วยไรนึง600 500 600
1: ไรนึง
0: ต่อไร
1: 600กว่าก
0: ว่าไอ้กว่าหลุดไปแล้วมีกว่าแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
1: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเน
0: า
1: ะ
0: ครับตั้งแต่เฮ็ดมา
1: บาดถามโพดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหน
0: มาจากฟังวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
1: มาทงมาทาง
0: คร
1: ับเอาวิทยุมาฟัง
0: นี่มานำกันได้รู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรน้ำไอ้หน้าโซเลนี่ล่ะเลยโทรไปให้เพิ่นมาส่ง
1: พี่บาดถามโพดก่อนฟังโดนบ่
0: โดนเติบอยู่ดิ
1: ฟังโดนเติบ
0: ครับ
1: ความเสียใจบ่ได้เสียอะไรตัวนี
0: ้บ่บ่บ่ที่แรกเอามาลองเบิ่งหน่อยครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยกับไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้ตะแคร์ขี้ตะแคร์เป็นปุ๋ยอุ้งยุงอาญาขึ้นมา
1: โ
0: อ
1: ้
0: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีดีดีว่าท่านดินก็รวมดินก็บ่คือเก่าไหมครับผม
1: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังสิ
0: แข็งโจกจริงๆก็บ่จะเข้านะครับปั้นก็ได้แต่บ่จกจกจังเข้าเดี๋ยวนี้
1: บ่ได้เดียนบ่ทันเลย
0: บ่บ่ค่อยมีบ่มีเลยแหละ
1: ขี้ไก่เดียนก็บ่ค่อยมี
0: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
1: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
0: ปั่นกระแทกก็มือจกได้ก็มือ
1: บัดนี้ถามทั้งเดือนผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเรพัดผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
0: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
1: จนปีกายนี่หน้า16ไร่ได้เข้า18ตัน
0: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาเท่านั้นก็เป็นราคาก็ประมาณนี้ครับ
1: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจ้ะ
0: ครับบ่ขาดทุนเลยล่ะครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู่
1: โอ้มันตกไรละตันกว่าคุณต้น
0: มีไอ้กำไรอยู่เก็ต 80,000 นี่ครับอีนี่มันบ่เล่นครับมันบ่เล่นเด
1: ้โอ้
0: คือว่าผมลงทุนผมสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
1: ผมเห็นโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้าน้ำพญาอุดละบาดนี่มีกำไรอยู่เก็ต 80,000 หน้า16ไรนะครับจากเคยเฮ็ดได้ไรนึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะน้องโหด
0: ครับครับครับ
1: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
0: ว้าวๆๆๆแ
1: ต่จริงเนาะครับบาดว่างหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เขาเท่าไรก็ครับ18ตัน
0: สิบแปดตันกลัวๆครับผม
1: 18ตันกลัวๆพ่อมีกลัวๆอีก
0: มีกลัวอยู่ครับกลัวนี่ประมาณเท่าไรล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
1: โ
0: อ้ใช้รถปิกอัพไป
1: กลัวนี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
0: ประมาณอุ้มนึงเนี่ยครับ
1: แสดงว่าพอวุฒิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ถือโค้งถือใจเนาะพ่อ
0: ครับจริงๆถือสิใส่ต่อได้สิใส่ต่อสิสร้างต่ออยู่ครับ
1: ยังสิสร้างต่อยังสิใส่ต่อ
0: สร้างต่อนะปีหน้าปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
1: บาดนี้คันพออุดใส่แล้วมันดีมันถือโค้งถือแกงสิอยากให้พออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือพออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันในพออุดเชิญครับ
0: อันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่น้ำกันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลนะครับไผว่าไล่เรื่องเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าน่าจังน่าทำน่าอย่างเฮานี
1: ่ครับ
0: ตามที่ผมใส่มานะครับ
1: ครับ
0: บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับของงามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
1: ครับ
0: ต้นเขากาไซไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับจริงครับ
1: แล้ว
0: ยอดเจียวจะย้อมผมนะครับ
1: แม่นบ่เป็นแน่แน่เลย
0: ยอดเจียวจะย้อมนะครับ
1: บาดนี้มันมีโรคมีแม่งมีหยังบ
0: ่บ่ครับบ่บ่บ
1: ่บ่มีโรคมีแม่ง
0: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมือไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาร์ทครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
0: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
1: บ่ได้จ้างมาบอกตัว
0: ไม่จ้างยัง
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
0: ครับผม
1: อยู่บ้าน
0: ดอนฉนวนบ้านเปล่าครับ
1: บ้านดอนฉนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนฉนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
0: ครับ
1: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณพ่ออุดฝากไว้ซ้ำนี้จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บยาจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิดต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอกซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะ

0: ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิดค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับบริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิดเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

라디오 와 숫자 สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ร่วมจนเกินไปให้กลับมาอยู่ใน

ภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสนใจโทร

บางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลื้อทื้อเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึกผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซะนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปั๊บโตก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหกไส้ก็เงินแหกหัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึ่งเขาไปใหญ่ลุบทึ่งเขาไปอีกซะเน่เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเขามาใส่ในไห้ในหน้าในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยก็เก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกมซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจําเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด้านดินด้านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาแต่มันมาสิพอบาดนี่สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี่เหลือกระสอบเดียวนึงสําหรับจํานวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนําเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาคนเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาคนเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบพอเอามาคนเลใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบก็ยังบ่พอ 1,000 อยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่ 1,000 กว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840

0: 4745นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดต้นเนื้อกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราซ่อเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดซ่อเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินใดโดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและรากธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัส
0: เสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
3: กับไปยังไงก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใส่ตากระโอยต้นกระแข็งเขียวงามใช่เขากระงามบักฟีจุดใบโทรฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปยังไงก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
4: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นเงินต้นดีงามดีเม็ดกระเตงตึงดีความสุข
5: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
6: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
5: ่โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่พันยุบานไหนซื้อวางไหนเสียคุณแม่พันแนะนำตัวจักน้อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อย
1: จ้ะสวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
0: ครับ
1: ผู้มาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์โมที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์

0: สื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้า
0: ภูมาศนาเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดนาจังไรกว่าเฮา
1: เฮ็ดนาซี่ไรนี
0: ่ทางหลังเฮานี่ซี่ไร
1: จ้า
0: เป็นนาเจ้าของนามุ่น
1: นาเจ้าของนามุ่นนามั่งนา
0: โอ้บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดนาซี่ไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: ปุ๋ยทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้าม
0: ันบ่ดีแบบไรดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้า
0: เป็นกระด้าง
1: จ้า
0: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแม่
1: ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะหงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
0: โอ้มีแต่หงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
1: จ้า
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้า
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ผมมื้อนี้อีแม่ซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้า
0: ประมาณนั้น
1: จ้า
0: ก็ตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อันนี้นูฮิวมิกมีโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังนําวิทยุ
0: ฟังโดดบ่อีแม
1: ่กระโดนอยู่
0: ป่าโถเสียคน
1: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่ว่าอยากเสียหรอก
1: จ้าพอเสีย
0: วันนี้พอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาคือ
1: มันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: วันนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีให้ดินลมดีเหยียบไปลมเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้ะเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอว
0: อสั้นพอวอคือกกถือใจบ่
1: จ้ะคือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับกกประทับใจจังซี่อยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับกกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิ้งมิโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่กอพร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกบถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่กอก็แตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: บ่เป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อ
1: น
0: ะ
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี้ยมหนทางนี่ละมาโลด
0: คันบ่เสีย
1: คันบ่เสียงามถือกบิลิจะเลยยิ้มพุลาเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปอย่ามาเบิ่งนั่น
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสําหรับผู้ใดอยากได้เขางามๆดินลมๆคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นจังไดอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

Welcome to you, 와 숫자! สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวตอกเคมีหนึ่งกระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่า

0: เอวอะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห
4: ์ลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้มีโชคมาตีสิบขอให้ดวงสิบองค์ไม่พอได้มาสู้โชคดีที่งานจนสิ้นไม่เกินไปรางวัลเสียงฟ้าห้องตึกรับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาที่เก่าเรื่องแหน่รางวัลเสียงฟ้า

从龙马牌子光和短毛的泥路出通天和好几名牌子给大声米那边蓝总价班马江山

ำช่วยว่ามาอุลืมลงไอ้ผมตาเจ็บผู้แพ้ห้องแชมแค่นี้เสียรักแล้วบ่ได้ห่วงช่วงหาลงมาเห็นหน้าว่าอาเบิ่งลมดีขึ้นไม่เชิญหัวใจไหวว่าความรักทำ

ันเป็นสู้ขอสะเดียงคุณคู่ไอ้ฮักต้องถึงแกงนางเอ้ยฉันมีใจมากแม่ให้กูเข้าแต่งงานพอต้องยานว่าแฟนเจ้าคอยมองพอต้องยานว่าแฟนเจ้าคอยมองบ่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ

0: ให้บริการเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระ

0: ค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

ลอฮัลโหลลอ2 3 4ลอ2ลอทดสอบล่องเสียงล่องเสียงลอแม่บักคำเอ้ยกดสาเกียวผู้เดียวสักกันเด้อเข้าหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่ผ้าป่าเข้าวัดแล้วพี่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวซอยดอกเด้อคำเอ้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีต

0: ท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและ

น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318

0: หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยหนุ่มนาเมืองกลับมาแล้วพร้อมที่จะเติมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการใส่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดนะครับกระสอบ50กิโลกรัมจำหน่ายเมื่อนี่15ปีนี่แหละครับพี่น้องครบ15ปีตามสัญญานะครับที่เคยเว้าพี่เว้าน้องไว้นะครับจะมีการคืนกำไรให้เกษตรกรกระสอบหนึ่งปัจจุบัน600บาทนะครับแต่ณตอนนี้ จัดโปรโมชั่นให้ครับพี่ครับน้องนะครับจำหน่ายเพียง550บาทน้ำหนัก50กิโลกรัมเด้อพี่น้องเด้อเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรดพรีเมียมเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่วัตถุดิบเกรด A คุณภาพสูงไม่ใช้ดินนะครับบ่มีดินเด้อนะครับทุกกระสอบเต็มไปด้วยวัตถุดิบเกรด A คุณภาพสูงอัดเม็ดออกมาเต็มกระสอบเลยพี่น้องเนื่องจากบ่มีดินก็ได้เม็ดหลายได้พี่น้องกระสอบนึงนี่ใครอึ้งปึงเลยวันต่อไปนะครับนี่คืออินทรีย์เทนะครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรถูกต้องทุกประการนะครับพร้อมทั้งมีวันที่การผลิตและก็มีวันที่การใส่ของเกษตรกรนะครับไม่มีวันที่จะได้ใส่ปุ๋ยเก่าปุ๋ยหมดอายุแน่นอนนะครับเพราะว่าปุ๋ยพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองนี่ผลิตใหม่ทุกวันนะครับจำหน่ายหมดกับผลิตทันทีแล้วก็ส่งเข้ามาซึ่งโรงงานการผลิตเฮาตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วพี่น้องเด้อเป็นโรงงานใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยเมื่อผลิตเสร็จแล้วบรรจุกระสอบแล้วก็นำมารวบรวมกันอยู่ศูนย์ภาคอีสานของเฮาศูนย์ภาคอีสานของเฮาก็คือร้านรวมใจทวีโชคตั้งอยู่ถนนสายเสรภูมิพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101หลักกิโลเมตรที่4เด้อห่างจากไฟแดงเสรภูมิออกมาทางพลทองครับนี่ละเป็นศูนย์ร่วมลาบัดที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็ส่งกระจรกระจายไปตามจุดบริการต่างๆและส่งไปตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรใส่มานี่15ปีแล้วในราคากระสอบละ600บาทณปัจจุบันมีโปรโมชั่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพียง550บาทรีบจัดเด้อพี่น้องรีบจัด ตัวสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับจากชุดละ700อันนี้สารน้ำอินทรีย์เด้อไม่มีอันตรายสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับชุดละ700บาทนะจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องคือกันเหลือ600บาทต่อ1ชุดชุดหนึ่งพี่น้องจะได้2กระปุกเด้อให้ผสมกัน2อย่างลงในน้ํา20ลิตรนะฮะหรือจะผสมแบบใดก็ตามแต่สัดส่วนเฮาบอกแล้วเนาะเอาตัวที่3ก็คือผงอะมิโนนะครับชุด1 10ซองชุด1จําหน่ายที่ชุดละ450บาท10ซองได้พี่น้องเด้อผสมน้ําได้10ถังนะครับแล้วบัดที่นี่นะครับจัดโปรโมชั่นให้คือกันเหลือ400บาทถ้วน10ซองได้พี่น้องเด้อเอาระกะโตสารสกัดอินทรีย์อะมิโนนะครับมาใหม่เด้อตัวนี้เด้อชุดเดียวขวดเดียวเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาร่วมเข้าไปในหันมัสุแนวแล้วนะครับรวมเป็นมิกเข้ากันหมดแล้วจำหน่ายขวดละ350บาทฉีดหน้าเขาได้10กว่าไลเด้อ เข้มข้นเป็นตนายพี่น้องระกะบ่มีอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรเหมาะสำหรับนะที่ผมไล่มาทั้งหมดนี่เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งระกะส่วนเกษตรเคมีเด้อนะครับสามารถร่วมกันได้นะครับบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดกับผสมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกชนิดสารน้ำทุกอย่างสารผงคือกันนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกอย่างยาคายายาคาเพี้ยคานอนคาแมลงผสมกันได้หมดเลยนะครับเวลาฉีดนะครับประเภทฉีดครับดังนั้นเป็นมิตรกับเพื่อนทุกอย่างเอาพี่น้องสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 061 793 6695ครับ

อ้าวคนบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนในเด้อพี่น้องเด้อคนบ้านเดียวกันเอาลูกหลานก็ดำเนินงานนี่มา15 ปีแล้วล่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ๋ยอยู่กับพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานเฮานี่15 ปีแล้วณปัจจุบันนะครับจนได้มีการขึ้นกำไรจัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องเฮาจากวันที่1 เมษาจนถึง30 มิถุนาเด้อเบิ่งว่าสิมีการต่ออยู่ได้หรือบ่ฮอดนี่สักวันเด้อนะครับ30 มิยอนะครับในราคากระสอบละ550 บาทน้ำหนัก50 กิโลกรัมนะครับน้ำหนัก50 กิโลกรัมนี่บ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องเป็นปุ๋ยที่ไม่ใช้ดินนะครับบ่มีดินผสมอัดบอกอัดเม็ดนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ 100% ผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเติมพวกสารอาหารที่พืชต้องการนะครับหมากบ่มใส่พวกสารที่เฮ็ดให้พืชต้านโรคต้านแมลงได้นะครับเฮ็ดให้ระบบรากทำงานดีระบบใบสังเคราะห์แสงดีนะครับเติมพวกกลุ่มโปรตีนนะครับที่พืชทุกชนิดต้องการนะครับเพื่อไปเสริมขนาดผลผลิตของเฮาให้หน่วยใหญ่หน่วยโต นะครับน้ำหนักดีมั่นสำปะหลังก็จืดยาวใหญ่ละพี่น้องเอ๋ยนะครับร่ำอ้อยคือกันหวานดีนะครับค่าความหวานสูงค่า CCS สูงได้ราคาเพิ่มอีกก็บ่ค่อยเป็นโรคเป็นไผ่พร้อมผิวก็สวยเด้อบักโม่บักแตงบักทั่วบักพริกบักเขือผักกินบอกกินใบงามกรอบเป็นกรอบผักก็ได้นะครับโอ้ยกระตุ้นให้พืชแข็งแรงดีครับปุ๋ยตัวนี้นะครับปลอดภัยทั้งผู้ใช้และก็ผู้บริโภคนะครับประโยชน์ของปุ๋ยพระยาเตาเงินบ่เฉพาะปรับปรุงบำรุงดินเท่านั้นนะครับสามารถที่จะปลดปล่อยสารอาหารที่ตกค้างนาดินออกมาได้นำพี่น้องครับพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีมายาวนานมาโดนหลายปีดีดักเนาะนะครับบ่เคยปรับปรุงบำรุงดินจักเทื่อสารที่พี่น้องหว่านลงไปเป็นปุ๋ยขี้หมอกเคมีเป็นสารนั่นสารนี่ให้อาหารกระเพือดมันก็กินบ่ได้หรอกครับมันตกข้างนาดินนะครับพอดินมันเกินโกดแล้วดินมันเสื่อมแล้วปัดที่นี่ใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินลงไปนะครับมันจะไปปลดปล่อยสารอาหารนะครับที่ตกข้างนาดินออกมานํานะครับพร้อมทั้งจะปลดปล่อยตัวเองออกไปให้กับพืชอย่างช้าๆเฮ็ดให้พืชได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องบ่ขาดธาตุอาหารวันต่อไปผู้ลางคนเฮ็ดหน้าเขานี่ใส่แต่ร่องพื้นบ่ใส่ปุ๋ยอีกจักเทียบัดที่นี่ฮอดเกี่ยวมับงามเสยแล้ว ดินประเภทนั้นก็ดีอยู่แล้วเนาะนะครับมาเจอกับพยาต่อก็ดีเกินดีสนะใส่ปุ๋ยเทียเดียวนะ ราคาปุ๋ยของเฮาเนี่ยนะครับพี่น้องเฮาเป็นปุ๋ยลดต้นทุนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้พี่น้องลดปุ๋ยเคมีลงได้เยอะนะครับปีนี้ปุ๋ยเคมีแพงเด้พ่อยๆแม่เอ๋ยยูเรียกระสอบ 1,000-4,000-5,000 เท่าไหร่ล่ะตอนนี้บ่สิ 2,000 ละบ่ กับอึดอยากพร้อมเด้อพี่น้องใส่เคมีหน่อยๆเด้อบัดเด้อนะครับมาปุ๋ยพยาเตาเงิน 3-4 สอบไปผสมกับปุ๋ยเคมีสอบนึงนั่นเห็นบ่ประหยัดลงบ่ละกับผลผลิตบ่ลดเด้อมีแต่เพิ่มคั่นได้ผสมพยาเตาเข้าสิบ่ค่อยเป็นโรคไล่แต่หอยเชอรี่ก็สิบ่ค่อยกัดเปียไฟนอนกอบ่ค่อยลงเด้อราคาเข้าบ่ค่อยตายพ่ายบ่ค่อยมีเม็ดลิ่มเม็ดดำเด้พี่น้องสิสังเกตได้ยินเสียงการแชร์ประสบการณ์ของพี่น้องเกษตรกรมายาวนานแล้วเนาะ15ปีก็สิค่อยย่อยๆเปิดพี่น้องฟังอยู่แต่ว่าอย่าสิท่าฟังเถาะพี่น้องใส่เองโลดซะสอบนึง550นึงนะครับคั่นมันบ่ดีจังมาจมให้หนุ่มหน้าเมืองนี่ได้หลายหลายเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองพอเป็นปุ๋ยบ่มีดินแม่เต็มกระสอบอาญะก็ยังว่าพี่น้องตั้งสอบขึ้นเบิ่งเด้อเกือบเต็มปากสอบเย็บก็ยากพุ่นนี่อยู่นี่นะครับบ่คือปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นๆที่พี่น้องเคยเจอเด้นะครับประเภทตั้งกระสอบขึ้นมีปุ๋ยอยู่เครื่องสอบนึงมันหนักขี้ตมว่าซั่นพี่น้องว่าอันนั้นพี่น้องเว้าเด้บ่ผมเว้าเนาะนะครับแต่ปุ๋ยนวลเมืองเต็มสอบอีหลีนะครับพอเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับที่เฮ็ดให้พี่น้องร่ำรวยทางการเกษตรนะครับซอยให้พี่น้องเฮาได้แก้ปัญหาต้นทุนสูงมาเป็นต้นทุนต่ำผลผลิตตกต่ำกลายเป็นผลผลิตสูงเห็นว่ามันกลับกันได้พี่น้องนะครับลองใส่เบิ่งกันแล้วกันเอาสำหรับมื้อนี้นะครับ
ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ

ชินาไล่เฮานะครับติดต่อสอบถามเอานะครับทางพื้นที่กุชินารายนะครับร้านโชคสำราญเด้อพี่น้องเด้อร้านโชคสำราญโชคสำราญนะครับจำไว้ให้แม่นเด้อนะครับพี่น้องทางกุชินารายกุชินารายนะครับขอบคุณหลายๆตูเจเพิ่นรับลงไปแล้วนะครับดูแลพี่น้องในราคาโปรโมชั่น550บาทเหมือนกันเอาช่วงนี้รีบๆจับไปเอาที่นี่มื้อนี้สิเว้าเกี่ยวกับเรื่องข้าวอินทรีย์เกษตรอินทรีย์สู่พี่น้องฟังพอผมมาทางอินทรีย์ได้พี่น้องแต่ว่าก็บ่เฮ็ดให้พี่น้องผู้มักเคมีเสียหายดอกนะครับพอใส่ร่วมกันได้ละก็เป็นสูตรประหยัดพร้อมเอามาร่วมกันเลยนะครับแต่ที่นี่มื้อนี้สิเว้าเรื่องข้าวอินทรีย์สู่พี่น้องฟังผมเห็นหน้าอินทรีย์มื้อนี้หลายปีดีดักนะครับก็ได้ข้าวหลายอยู่ได้ล่ะพี่น้องแต่มันสิต่างข้อต่างก็คือข้าวมันจะอ่อนจะหอมนุ่มนะครับแล้วก็มันดีต่อสุขภาพของเฮาผู้เฒ่าผู้แก่คือจังพี่น้องทางอำเภอสามารถเนาะเคยโทรหาหนุ่มหน้าเมืองว่าหนุ่มหน้าเมืองพอฟังรายการเกษตรพารวยพอกับไปซื้อปุ๋ยพยาเตาเงินมาใส่โดยบ่ใส่เคมีเลยเด้ขาญงขาญากับบ่ใส่ตัดเอานะครับผู้ลางคนพี่น้องทางอำเภอสามารถก็ใส่เกลือบักเมกเอาเกลือบักเมกหวานก่อนขาญาดีดีว่าสันเพิ่นว่าก็เที่ยวมาเอาเกลือบักเมกอยู่นี่ล่ะนะครับอยู่ร้านปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองนี่ล่ะปีละ10เซาสอบปุ๋ยนี่เกลือบักเมกเพิ่นเอาไปนะครับหนุ่มหน้าเมืองก็เลยเลี้ยนแบบน้ำเพิ่นอันนี้เรียกเปลี่ยนเลี้ยนลูกกันวันต่อไปแต่ว่าหนุ่มหน้าเมืองเฮ็ดหน้าอินทรีย์เขาอินทรีย์กินมานี่นะครับโอ้เว้าเรื่องอัศมาศบนจบตัวตีเพิ่นโทรมาเพิ่นเอาปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองไปใส่แต่กี้เพิ่นป่วยออดออดเอ็ดเอ็ดเที่ยวไปหาหมอเที่ยวกินยาบ่ได้เศร้าจักเทียวสันบัดล่องเห็นกินเขาอินซี่เบิงปลูกพักกะใส่เตของนุ่มหน้าเมืองนะครับชุดฉีดกะฉีดไปผสมน้ำฉีดกะฉีดเองได้มันบ่มีอันตรายเนาะแล้วก็ตัวเม็ดนี่ก็ว่านไปนะครับปลูกพักกะร่องพื้นว่านคุกใส่ดินไปเลยแล้วว่าพักกะงามงามกรอบบ่ใส่เคมีเลยหนุ่มดาวเมืองทางใบก็ฉีดเอาทางดินก็ใส่เม็ดประสันเขาก็กินอินทรีย์บาทนี่พอกินมาปีหนึ่งปีสองท่านแล้วบาทนี่บ่ค่อยไข่บ่ค่อยป่วยบ่ค่อยเป็นออดออดแอดแอดพะนะเอ้าหรือเมียนอีหลีบ่ฮึบ่มีเคมีเข้าร่างกายนี่สุขภาพมันสิเอากับเมียนแต่ใดตัวเนาะบ่มีเขาบ่มีเคมีเข้าร่างกายมันก็สุขภาพดีโดยพ่อแม่มันก็เซาเก็บเซาป่วยท่านตัวเนาะนะครับดังนั้นเป็นหยังคนจังเป็นมะเร็งเราก็บ่กินยาก็บ่สูบเป็นมะเร็งอันนั้นมะเร็งอันนี้นะครับก็เกิดจากที่เฮากินผักกับผักเคมีกินผลไม้กับผลไม้เคมีดมดอกไม้กับดมดอกไม้เคมี กินข้าวกับกินเคมีทุกคาบคนกินข้าวมื้อนึง3คาบได้พ่อแม่นะครับนั่นล่ะก็รับอาหารที่เป็นสารพิษเข้าไปนะครับบ่ซื้อเอาเขาไปตรวจเบิ่งดูผู้ใดใส่เคมีหลายๆติดแท้เอาที่นี่มาเว้าเรื่องเฮ็ดหน้าอินทรีย์เนาะสู่ให้พ่อแม่ฟังหาอยากเฮ็ดนำหนุ่มดำเมืองเฮ็ดเขาอินทรีย์เนี่ยนะครับก็คือเวลาไถดะก็ไถตากแดดไว้ซะก่อนนะครับแล้วบัดที่นี่ก็ไถพริกอีกเทื่อนึงปั่นอันเฮาหว่านเขาเลยได้บัดการหว่านเขานี่นะครับผมกสิวานปุ๋ยพญาเตาเงินให้ลงไปนำ25กิโลต่อไร่หน้า10ไร่ก็หาสอบหน้าแปลงใด20ไร่ก็10สอบหน้าแปลงใด50ไร่ก็25สอบก็เป็นการร่องพื้นไปพร้อมๆกับเขาหน้าจ้ะหน้านี่ๆคือหน้าอินซีเด้อนะครับผู้ใดเฮ็ดนำก็เฮ็ดได้นะครับร่องพื้นไปเลยบัดที่นี่นะครับเวลาเขาใหญ่ขึ้นมาได้เดือนกว่า2เดือนนะครับเฮาก็ฉีดมันสิแตกกอเด้จริงๆมันก็สิแตกกออยู่แล้วผู้ใดบ่อยากฉีดน้ำก็บ่ต้องฉีดเด้อบัดที่นี่ผมก็เลยฉีดฮอร์โมนซาอูริตาพญาเต่าเงินของหนุ่มหน้าเมืองนี่ล่ะสารอินทรีย์เฮาเนาะ20ซีซีต่อน้ำ20ถึง20ซีซี10กว่าก็ได้20ก็ได้นะครับประมาณ10ถึง20

cc ต่อน้ำ20ลิตรบัดที่นี่ช่วงแตกกอก็สิแตกกอดีมันบ่ฉีดก็แตกกอดีอยู่แล้วได้ปุ๋ยตัวนี้บ่หั่นใส่ปุ๋ยแตกกอบ่ใส่ปุ๋ยเคมีหยังเด้นะครับแต่ว่าเขาอินทรีย์นี่ผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับกระสันเป็นเขาอินทรีย์บ่ได้ได้พ่อแม่อินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีนี่ก็ยังบ่ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เด้เป็นปุ๋ยเคมีเด้นั่นเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มเคมีคือกันนะครับที่นี่ช่วงแตกกอก็ฉีดฮอร์โมนนะครับสารน้ำนี่ละเทียนึงบัดที่นี่ยาเด้อนะครับขั้นใส่เกียร์นี่อยู่ก็คือบ่ต้องปั๊บนะครับที่นี่ถ้าสมมุติใส่เกลือบ่อยู่หรือบ่ได้ใส่เกลือบักเม็กมียาขึ้นมาจังได๋2เดือนตัดเลยครับล้างทิ้งเลยตัดล่างทิ่มเลยนะครับเขียบจำดินพุ่นละจงไว้จัก2ข้อมือนี่ละเฟียดินถ้ามีน้ำอยู่นั่นจบเลยเด้ครับถ้ามีน้ำขาวผ้าฝนตกมาพอดีจังหวะเขาตัดไหมจะบ่เกิดเลยได้พี่น้องนะครับสำคัญตอนเขาตัดบ่มีน้ำมันแรงจังสี่อาจจะมีหยารอบสองอาจจะตัดอีกสองเทืออีกเทือหนึ่งนะครับเป็นสองเทือนี่คือเกษตรอินทรีย์มาทางอินทรีย์หรือได้ครับนะครับที่นี่หลังจากนั้นนะครับเขาใหญ่งามขึ้นมาแล้วนะครับเฮากับวานปุ๋ยพญาเตาเงินนี่ผิวแต่งหน้าในการรับหมากรับร่วงใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตกเก่านะครับปุ๋ยผมดีคักเด้อรองพื้นก็ได้โดยไม่ต้องใส่แตกกอถ้าผู้ใดบ่ได้วานรองพื้นให้วานแตกกอท่านนะครับให้วานแตกกอเอาเด้อนะครับที่นี่ผมรองพื้นผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยแตกกอคือเว้าสู่ฟังเนาะที่นี่เฮาไปวานช่วงเขาสิม่านนะครับก่อนเขาสีทองแม้นะครับวานอีกเทือนึงนะครับผิวแต่งหนานะครับประมาณ 10-20 กิโลต่อไรนี่ละหรือเสียว25โลก็สิเป็นตกไรนึง1กระสอบ50กิโลกรัมพอดีแต่วาน2เทือเด้นะครับที่นี่พอเขามีเล็กในยิงเขียวแน่นี่สีดฮอร์โมนเลยนะครับสีดสารน้ำซาอุรินะครับนี่ผมเพียงสั้นเด้เขานี่ให้ว่างามตั้งแต่มันจะเริ่มเติบโตมาตั้งแต่เฮาล่องพื้นมาหอยเชอรี่กับบอกัดอีพอยแม่มันมีขนมีน้ำหลายใบมันแข็งหอยบอกัดต่อมากับเพียไฟนอนกอบอลงนี่มันไล่มาจังสั้นเด้พอออกห่วงแต่กอดีแล้วเนี่ยออกห่วงบาดนี่บ่มีตายพ่ายบ่ค่อยมีดอกเข้าตายดอกค่าดอกคือนะครับเม็ดรีบเม็ดดำบ่ค่อยเป็นนะครับเว้นแต่ว่าพี่น้องสิใส่เคมีหลายๆเด้อเป็นเด้นะครับต้องลดเคมีลงเด้อนะครับนี่คือสูตรเกษตรอินทรีย์นมน้ำเมืองเว้าสู่พี่น้องเขาฟังกันนะครับฉีดได้ฉีดในช่วงเขามีเล็กในนะครับกำลังยิงแขวแม่ปลูปิลีนแม่ฉีดอีกเทือนึงครับจบเลยหอมบัดนี้เขานะอ่อนหอมตั้งแต่บ่ฉีดก็ยังหอมอยู่เนาะบ่ฉีดแห้งสิคักได้พี่น้องอีพ่อไอ้แม่เอ้ยมาสั่งไปเด้อนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลน้ำนุ่งน้ำเมืองได้061-793-6695เดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกจุดบริการ061-793-6695 061-793-6695

0: ท่านที่สนใจอยากจะได้ปุ๋ยดีนุ่มหน้าเมืองตราพญาตอเงินไปใส่ใกล้จังหวัดร้อยเอ็ดเขตอำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบ่อนดอนกอทางออกไปเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จร้านพอสุรัตบ้านเหล่าล่ออำเภอเชียงขวัญร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงหอจกยิ่งเจริญวูดชิปอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาจสามารถจุดที่หนึ่งร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองร้านประพดฟาร์มจุดที่สามบ้านโน่นจำปามีอยู่ร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงจุดที่หนึ่งร้านอ่อเจริญกิจบ้านเถิดไทยจุดที่สองร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่เขตอำเภอเสรภูมิติดต่อร้านร่วมใจทวีโชคก่อม่อซีบ้านนาเมืองตำบลนาเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดใกล้ตำบลหน้าเลิ่งหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพพี่น้องใกล้ตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อเบิกที่ร้านพอเลิ่งการค้าบ้านเมืองไพร่ใกล้ตำบลผู้เงินในบันมารีเบิกได้ที่ร้านหน้าปรามมินิมาร์ทหน้าโรงเรียนบันมารีใกล้บันหวายเบิกได้ที่ร้านสิรินรัตน์บันหวายใกล้หนองกรุงร้านหนองกรุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาทั้งสาขาหนองกรุงและหน้าเจริญใกล้หนองฟ้าติดต่อร้านแตงโมมินิมาร์ทเขตใกล้อำเภอหนองพอกพี่น้องรับได้ที่ร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท่องติดต่อร้านเจริญรัฐการเกษตรทางออกเมื่อยวดีใกล้อำเภอโพชัยติดต่อร้านซับโพชัยใกล้ไฟแดงทางเข่าอำเภอพี่น้องใกล้บ้านเชียงใหม่ติดต่อร้านพิรพัฒน์การเกษตรทางออกจุมจังสำหรับพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์เขตอำเภอเมืองติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกำมะราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้ซีแยกไฟแดงบ้านบอจุดที่สองร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอร่องคำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อพ่อผู้ใหญ่เต้ประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผืออำเภอกุชินาไร่ร้านโชคสำร้านอำเภอดอนจานร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรใกล้อำเภอเมืองจุดที่หนึ่งร้านพงศิริบันดูทงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พอชูรัตบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกจุดที่สี่ร้านก่อโนนโพบ้านโนนโพอำเภอไส้มุ่นติดต่อดีเจจอยสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มุ่นจำกัดจุดที่สองร้านลัดดาพรบ้านโคกเหย้าจุดที่3ร้านซับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่4ร้านคุ้นรวยการค้าบ้านดูทง จุดที่หาปั๊มน้ำมันป่าบนบ้านดงมะไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเส้งให้ติดต่อพ่อยายค่ำบ้านหนองเส้งครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้0617936695 0617936695ครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: ครับพี่น้องกรูจุดบริการแล้วนะครับว่าสิไปเบิกใกล้โตได้มองได้แน่อาทีนี้นะครับถ้าบ่อยู่ใกล้จุดบริการพี่น้องก็สามารถโทรมาศูนย์ใหญ่เฮาได้ศูนย์ใหญ่คือร้านรวมใจทวีโชคกม4ถนนสายศรีรภูมิพนทองอำเภอศรีรภูมิจังหวัด101 061-793-6695 061-793-6695เฮามีทีมงานแลนทรงพี่น้องทั่วประเทศนะครับแต่ก็มีจำนวนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นสอบเดียวแลนทีรีไปส่ง100กิโลมันเป็นไปบ่ได้หรอกครับมีจำนวนจักกะหน่อยนะครับแลนไกลปานใดก็ได้นะครับขอมีจำนวนจักกะหน่อยร่วมกันจักหน่อยนะครับหรือบ่ไกลหลายก็10ก็สอบ20สอบก็แลนส่งนะครับก็ได้คือกันนะครับถ้าบ่ไกลหลายนอกระยะทางเอาสำหรับพี่น้องอยากได้ปุ๋ยดีราคาถูกราคาโปรโมชั่นรีบสั่งจองเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็ว่ามันสิเหมือดไงบ่ล่ะหนุ่มหน้าเมืองห้วยเหมือดบ่เหมือดดอกนะครับแต่ว่านั่นมาเอาอะไรก็เหมือดเด้อันนั้นปุ๋ยเคมีดอกมันอืดมันยากคักเดียวนี่นะครับปุ๋ยยูเรียก็ขาดแคลนถึงราคาแพงเอาที่นี่มาใส่ปุ๋ยดีราคาถูกนะครับลดต้นทุนการผลิตเฮาลดปุ๋ยเคมีลงลดยาฆ่าแมลงยาฆ่าหอยลงนะครับยาขาเพียขานอนผู้ละคนแนะนำกับบ่เสื้อหรอกครับบอกว่าเอาปุ๋ยนี่ไปใส่บ่ต้องใส่ยาขาหอยขาหอยกับบ่ฟังนะครับก็มาซื้อกากชาไปวานคือเก่าก็มีผู้ละคนก็ได้น้อนะครับพอไปวานกากชาลงไปบัดนี้ป่าร้อยอามอยู่ให้นะป่าน้ำหลุมน้ำหยังบืนขึ้นมาตายก็มีนะครับโอ้ยยาขาหอยนี่ก็อันตรายเด้อพี่น้องเด้อนะครับดังนั้นหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงครับระบบนิเวศเฮาถูกทำลายหมดเด้นะครับจุลินทรีย์ในดินก็สิตายไปนํานะครับดินก็แห้งสิเสื่อมไปหนาเด้อพี่น้องเด้อนะมาใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินหนุ่มนาเมืองนี่ครับบ่ต้องขาหอยยากบ่ว่าเพียไฟนอนกอก็สิบ่ค่อยลงคือผมเคยสัมภาษณ์พี่น้องผู้ใส่แล้วให้ฟังนั่นล่ะเพิ่นก็เว้าความจริงนั่นล่ะคั่นบ่เสื่อไปใส่เบิ่งนะครับคั่นใส่แล้วให้สัมภาษณ์แน่เรานะครับเอาเบอร์โทรหาหนุ่มนาเมืองเด้อ061-793-6695 061-793-6695พี่น้องครับมีข่าวดีอีกหนึ่งเด้อนะครับถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยหนุ่มนาเมืองนี่ติดต่อกัน3ปี4ปีก็ว่าไปนะครับในระยะที่พี่น้องใส่ต่อเนื่องนะครับพี่น้องสิลดปุ๋ยเด้อนะครับมันสิบ่คือกันครับเฮาใส่เคมีได้ใส่เคมีมีแต่เพิ่มปุ๋ยแม่นบ่ครับ เพิ่มปุ๋ยไปเรื่อยเพิ่มปุ๋ยเพราะดินมันเสื่อมไปเรื่อยดินะครับแต่ใส่พยาเตาเงินนุ่มหน้าเมืองเนี่ยนะครับมันสิได้ลดปุ๋ยลงครับดินมันดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยนะครับจุลินทรีย์ก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงกับผลิตปุ๋ยเองได้นะครับเหมือนโรงงานปุ๋ยอยู่ในดินเท่านั้นละนะครับก็คือมองเบิ่งฉีกกระเดียนเป็นตัวอย่างนะครับใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินนู้นสิเห็นฉีกกระเดียนโลดนะครับในสวนยางคือกันสวนอ้อยสวนมันคือกันในไฮนาก็ยังว่าสุกรอบ่ได้ก็ยังว่าหวยฉีกกระเดียนโกดโจดเกียดเจียดพวกละคนกับตัวมานุ่มน้ำเมี่ยงมาสุกรอซอยคอยแต่เมียไปสุกเอาอันฟอนเข่าบ่ได้เออเกี่ยวแล้วมัดมัดไว้เอารอไปสุกมาขึ้นล้านเออมากองไว้ทศีพะนะยู่รอบ่ได้หวยฉีกกระเดียนใหญ่โกดโจดเกียดเจียดท่อมอหนึ่งนี่พะนะนะครับใส่มา 3-4 ปีนึงเนี่ยเราว่านะครับป้าจิตโทษกับมาบอกเตียนซ่อนเถอะเนาะนะครับดีใจนะพี่น้องเห็นฉีกกระเดือนฉีกกระเดือนเป็นจุดสำคัญนะครับที่บ่งบอกถึงดินอุดมสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อความอุดมสมบูรณ์จุลินทรีย์แข็งแรงสุรินจุลินทรีย์นี่เยอะแยะในมูลฉีกกระเดือนนั่นเด้อนะครับในมูลฉีกกระเดือนไส้เดือนนั่นมันมีประโยชน์นะครับดังนั้นอย่าไปทำลายมันหลายนะครับเอากลับมากลับมานะครับโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราพยาเต่าเงินคล้องหนุ่มดำเมืองเอ้าเวลาหมดแล้วครับพี่น้องนะครับเวลาหมดหมดเวลาเมื่อหน้าพบกันใหม่ก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆที่เกียรติรับฟังรายการหนุ่มดำเมืองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ1โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อที่

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: กำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางเจ้าของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาดนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซะเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบ้าเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่มาเว้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าได้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอ้แม่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้เข้มข้นกว่าเก่าใส่แล้วในที่อีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่อยากเว้าอโลดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล็งที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงตับเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางผ้าล่านี่ติเห็นโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองถือยางกายซื่อๆนี่ว้ายยานคักยานเนี่ยสักบุบๆสักรัดเหรอพี่น้องนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ้มไว้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มหน้ายางสิบ่ตาย1คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้อง ขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทต่อขวดเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับท่าแล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนตัวอีพอยแม่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสิท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้นะครับหรือว่าวิกละเทือก็ได้15มือต่อเทื่อนึงล่ะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยังรับรองว่าปัญหาที่เว้ามานั่นติเสียไปเลยอีพ่อแม่เอ้ยเชื่อล่าเห็นโซเลพาราพี่เมียมนี่ว่ามันปอบพ่อพาพุ่นแล้วย่านคักย่านแน่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถืออกถือใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเลอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเลพาราพรีเมียมนะครับโซเลพาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

少嘞怕辣皮面发西汤，少嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ว่าผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวเสกคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ชื่อดวงมณีสุรานารายณ์นะคะอยู่บ้านสังคมอำเภอสังคมนะคะ
0: อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ
1: จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ชื่อว่าจังใดก่อเบ้าซ่าๆนี
1: ่ชื่อดวงมณีสุรานารายค่ะ
0: โอ้ชื่อว่าคุณดวงมณีสุรานารายชื่อเล่นชื่อว่าไงครับ
1: ชื่อมวยค่ะ
0: มวย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสิถามก่อนบาดคุณมวยนี่เฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรทั้งหมดน่ะ
1: ทั้งหมดบ่ค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับประมาณ10หาไรได
0: ้ประมาณ10หาไรได้เนาะเอาถามพี่มวยก่อนว่าเฮาเฮ็ดยางนี่พอเฮาเริ่มปีดแรกๆเลยนี่ผลผลิตเรื่องน้ํายางมันเป็นจังได๋แน่แรกๆของเฮา
1: แรกๆบ่ค่ะก็บ่ค่อยได้เนาะ
0: บ่ค่อยได้ปานใดแรกๆเฮากรีดมานี่ก็ไหลแน่บ่ไหลแน่สิแม่นบ่ครับ
1: แม่น
0: บาดเฮาเคยไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ก็เคยอยู่ค่ะ
0: ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ่
1: แม่นค่ะ
0: ไปว่ายังดีเขาน้ำข้าวเบิด
1: ค่ะ
0: เอาถามก่อนว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงแน่ตามที่เคยใส่มา
1: ตามที่เคยใส่มา
0: ครับ
1: เปลือกมันจะดำแล้วก็แห้ง
0: เปลือก
1: ม
0: ัน
1: ไม่ค่อยนิ่ม
0: เปลือกแห้งเปลือกแข็งกินยากเปลือกแข็งเปลือกแห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เปลือกไม่ค่อยนิ่มแม่นบ่
1: ค่ะแ
0: ล้วเรื่องของน้ำยางเป็นยังไงไหลดีบ
1: ่ก็ดีแต่มีดแรกค่ะ
0: ดีแต่มีดแรกแล้วมันมีหยังปนออกมาบ่ตอนเฮากรีด
1: มีน้ำเลี้ยงหลาย
0: คนน้ำเลี้ยงมันหลายเขาสังเกตจังไหนแง่มคนน้ำคดนี่บ
1: ่เวลาเขาคนน่ะมันไม่ค่อยจะอยากแข็ง
0: โอ้มันเป็นจุ้งเลี้ยง
1: มันนั่นแข็ง
0: มันคนโดนม
1: ัน
0: เป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
1: แมนค่ะ
0: พอจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเขากี่หมอกแกกถ่วยมันเป็นจังไหนเนี่ยมันแฟบบ
1: ่มันแฟบลงน่ะมันจากก้อนใหญ่ๆเต็มถ่วยมันเป็น
0: โอ้
1: ก้อนถ่วยแบบสิน้
0: ำจากเขาเห็นว่าป้ามันเต็มถ่วยนี
1: ่แมนค
0: ่
1: ะ
0: พอหยอดน้ำคดแล้วเขาเห็นพ่อมือเขาสิมาแกะออกแกกถ่วยมันแฟบลง
1: แมน
0: เฮ็ดให้น้ำหนักมันลดแม่นบ่บ้านนี้ถามพี่หมวยก่อนว่าไปรู้จักโซเล่พาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ไปรู้จักร้านปลาเลค
0: ่
1: ะ
0: โหร้านปลาเล
1: ค่ะมือแรกที่เพิ่นเอามาเลยค
0: ่
1: ะ
0: โหมือแรกที่เพิ่นลงโซเล่พาราเพิ่นเอามา
1: ก
0: ็เลยไปพ่อเพิ่นแนะนําเสื้อเพิ่นบ่ที่แรก
1: บ่เสื้อ
0: บ่เสื
1: ้อลองซื้อ
0: โอ้บ่เสื้อ
1: บ่เสื้อเด้บ่เคยเสื้อเด
0: ้โอ้พี่หมวยว่าบ่เคยเสื้ออยากลองซื้อๆเด้อ
1: ลองซ
0: ื
1: ้อ
0: ลองแล้วเป็นจังได๋เนี่ย
1: ค
0: ือ
1: ว่าโอเค
0: โอเคถามก่อนว่าสวนที่เฮายืนอยู่นี่ได้ข่าวว่ายางเฮานี่มันบ่ไหลมาจักปีแล้ว
1: ก็บ่ไหลมาซ้ำกับปี1 2ปีแล้วเพราะว่ากินแล้วออกมามันจังได๋ล่ะ
0: มันแทบสิบ่ได้น้ํายางเลย
1: แม่นบ่ได้น้ํายางนะ
0: มันบ่ไหล
1: แม่นค่ะ
0: จนสิขายเขาลงเรื่อยแล้วมันบ่สวนน่ะ
1: บอกเพิ่นมาตัดแล้ว
0: บอกเพิ่นมาตัดแล้วบาดก็เลยไปบ้านปลาเล่มาแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ก็เลยเอาลองมาทดลองอัน
1: แม่นปลาเล่แนะนำมา
0: ก็เลยมาทดลองแปลงที่ว่าสิตัดเขาลงเรื่อยนี่
1: แม่นค่ะ
0: มันเป็นยังไงบาดพอใส่แล้ว
1: ก็เปลี่ยนใจเลยค่ะ
0: เปลี่ยนใจแบบได้ของพี่น้องคนไป
1: เปลี่ยนใจแบบกระทันหันเลยโอ้บ่ขายแล้วบ่ขายแล้วต้นยางสิกีดเอาเงินก่อนสินะ
0: อ๋อสิกีดเอาเงินก่อนเดี๋ยวครับขอโทษนะครับขยับเข้ามาอีกสักหน่อยนะเจ้าจะยับไปไกลแล้วเออบอกไปน้ําถอยไปบอกให้เพิ่นฟังสักหน่อยกันนะครับว่าเขาเปลี่ยนใจแบบไหนจากว่าสิตัดเขาลงเรื่อยนี่บอกเขาวางไหน

0: มันได้รอบเดียวนะ
1: ได้เงินเท่าเดียว
0: แมนได้รอบ
1: แต่ว่าขันกีดนี่เฮากีดบ่ได้เฮาได้เงินบาทนั้นเด้
0: แมนขนาดจากที่บ่เคยออกมากีดงวดแรกนะยังได้เงิน 7,000 กว่าบาทแล้ว
1: ว้าจากบ่เคยได้มานี
0: ่แมน
1: แสดงว่าพี่มวยกับแฟนนี่เปิดหน้าใหม่เลยแม่นบ่
0: แม่นค่ะ
1: ถ้าเราเปิดหน้าใหม่ก็ได้แบบที่เห็นนี่แม่นบ
0: ่
1: อืมอยากให้พี่มวยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราที่ผู้ใดกําลังสิเอายางเขาลงเลื่อยย้อนมันน้ํายางบ่ไหลลองเบาให้เพิ่นฟังนี่ครับเกี่ยวกับความประทับอกประทับใจถึงโซเลพารา
0: ก็คือว่าถ้าผู้ใดคิดที่สิตัดต้นยางตอนนี้น่ะก็ลองมาใส่โซเลพาราสักก่อนเด้อค่ะจะค่อยตัดเด้อค่ะ
1: คันบ่ได้อีหลียังตัด
0: แม่นค่ะคันบ่ได้อีหลีจังตัดค่ะ
1: อืมอันนี้เห็นมากับแต่ของแล้วเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจกลางคันเลย
0: ค่ะ
1: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพี่มวยนะครับอำเภอสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่มวยบอกมองอยู่มองเศร้าอีกทีนึงครับว่าซื้อบ้านจังได๋อยู่บ้านใดเชิญครับ
0: กะดวงมณีนะคะสุรานารายอยู่บ้านสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ
1: นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่อีหลีสวนนี่กำลังสิตัดเขาลงเลยแล้วบอกเขามาตัดแล้วก็เลยไปพ่อปาเล่เลยแนะนำเพิ่นก็เลยบ่เสื้อแต่ว่าอยากร้องคือเสื้อว่าซั่นพี่มวยว่าข่อยบ่เสื้อเด้แต่ว่าข่อยอยากร้องพอร้องแล้วเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจเลยพี่น้องนี่ล่ะมีดเดี๋ยวเต็มกระโปรงคือเห็นนี่ล่ะครับนะครับ
0: น้ำเลี้ยงดอกบัวลาย
1: น้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับ
0: ปกติช่วงนี้น้ำเลี้ยงน่ะจะเยอะเด
1: ้หน
0: ้าแรงนะ
1: หน้าแรงน้ำเลี้ยงสิหลายอันนี้บ่มีเลย
0: แม่น
1: ครับผมนี่ล่ะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลนะครับและที่สำคัญซอยป้องกันเรื่องของราดำราย่อยราชมพูได้ดีนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่มวยฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับจังพ่อๆกับผมเอกสุเรนในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางไหนสำหรับมื้อนี้เฮาสองคนฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบัดพ่อพากันไปขายราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขาเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อไอ้แม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั้นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมุติว่าราคาซ้ำนี้ผลผลิตเฮาได้หลายๆมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังได๋สิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังได๋ก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่าหนายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดในบ้านนี่ซื้อมาท่าบางสวนนี่วายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมื้อนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล้งนะครับเป็นสารเล้งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้หนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อราก็ควรคิดควรใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกรีดนี่โอ้ยดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนบ่มีทางเลือกย้อนบ่มีตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้ความยุ่งยากความหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมเอกโซเล่คิดไว้ให้แล้วครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฟ้าสีทองครับพี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับไหลแต่น้ำยางฟังให้ดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้วยวาดเหล็กนึงไทยซื้อนี่แข็งเป๊กพุ่นล่ะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกรดมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคืออย่างเฮาคนนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบัดนี่คน 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยเด้ออีพลอยแม่นะครับสำนันยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปเลยว้ายหายเกลี้ยงปั๊บพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังยางแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห่ำหรือว่าถึกน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ
หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกเท่านึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเน
1: า
0: ะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์ก่อนชื่อเล่นชื่อว่างได้ก่อคุณพ่อ
1: ชื่อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันๆนี่เนาะ
1: ครับสันๆ
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยังจักไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยัง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยังพันกว่าต้นพุ่นต้นนี่
1: ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมาสิบ่แปร20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนหยังแม่นบ่หรือว่า
1: ให้หน้านําก็เฮ็ดเฮ็ดหน้านํา
0: ให้หน้าก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนหยังสวนหยัง17ไร่นี่แต่กี่เป็นยังไงนะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนยางนุ่มมันก็ดีมาอยู่ก็ได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่ามาอย่างใหญ่มาอายุหลายขึ้นยางมันก็เริ่มลดถอย
0: พอยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: เต็มมีเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตก่อนพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมะเร็งนำยางได้ไปหาแนวมาท่าหน้ายางเพื่อต้องการนำยางบ
1: ่เคยไปเอามาน้ำตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้ายางแข็ง
0: หน้ายางแข็ง
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงมันหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ำเลี้ยงหลาย
1: ปุ๊บเลยจังว่าไว้หยุดๆเบิ่ง
0: โอ้หยุดซอมีแห้งจอบเบิ่งซะเกินเป็นจังไดเนาะ
1: บ
0: ัดนี
1: ้บัดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นพันว่าอันจังโซเลพาราเฮานี
0: ่โหโซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพอดีก่อนเป็นจังไดก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนปานใด
1: โยน้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดี๋ยวฟังเอียงหูฟังน้ำนองเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากกับน้องเมียก็เปิดกับฟัง
0: ครับผม
1: เอ๊ะว่าสนุกของเพิ่นนี่กับท้องตลาดเปียกแข็งควันเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากก็อยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามพลีก่อนพ่อเอามาลองแล้วมันเป็นยังไงแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี่
0: ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจบ
1: ่อกถือใจเพราะว่านายางก็นิ่ม
0: นายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: กีดง่ายบ่บ
1: าดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงถือว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โอ้น้ำเลี้ยงก็บ่ไหลผลออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: ตะกี้นี
1: ่ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บ้านนายางก็แข็ง
0: มาถามผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันก็โตนี่ละตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเฮ็ดให้เปลือกแข็งกับในเมื่อเปลือกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษาหน้ายางเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราลองเบิ่งนี่ไฟนี่แล้วใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้ายางสิเปลี่ยนไป
0: หน้ายางเปลี่ยนไปเลย
1: หน้ายางนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดําหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดเท่าละ2-3ดวง
0: เป็นหยังพกหลายเด้อย่านเขาบ่ป่น
1: ย่านเอามีดดวงจิตโตมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ที่ไปแปดตัวอื่น
0: อ
1: ันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนํามา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พกดวงเดียว
1: แม่น
0: ได้พกหินฝนน้ำบ
1: ่บ่มันเปียกนิ่ม
0: มันเปียกนิ่ม
1: ครับ
0: บาดถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่แต่กี้มันไหลบ่ก็
1: ต้นนี่มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่กว่าหมู่สมบูรณ์กว่าหมู่หย
0: ุ
1: ดไป
0: เออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ำยาง
0: มันบ่มีน้ำยางจักปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ำยางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาเราเดียวนี่มันคือมีน้ำยาง
1: ผมเอาโซเลพารามาใส่เลยลองเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ำยางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บาดนี
1: ่โอ้ย
0: ก็ได้กินอีกหลาย10ปีเด้อตัวนี
1: ้ได้กินอีกหลาย10ปีตัวเนาะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิมหลายที่แรก
1: ครับสิโซทิมแล้วกับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โอ้ผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดมีดเดียวเนี่ยนั่น
0: เริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพ่อฤทธิ์นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพ่อฤทธิ์ฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อฤทธิ์บ้านคำแม่แสงตำบลเฮ็ดลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ำผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหน้าตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาแล้วก็นายางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่เพราะว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: ผลิตยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมานี่อยากให้คุณพ่อฤทธิ์บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับครับ
1: ผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่แหละครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านค่ำแม่แสงได้เลยครับ
0: สวัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านค่ำแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อฤทธิ์นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใบซ้ำนี่คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพ่อฤทธิ์นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายป้องกันเชื้อราบวาสเวนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีพี่น้องนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

าแล้วโซเลพาลาพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาลาพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ04ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโคร

0: เวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้มาสู้ชอบพี่ยิ่งงานจนสิ้นสิ้น

โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หลวงพี่สององค์เพิ่นถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามเอ้าคุณฝ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป้านะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอ้าผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเท่านั้นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าตาภิกษุผู้เจริญแล้วสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเสร็จบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วกะตั้งยืนยันว่าสุดยอดและกะบ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญกะคือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและกะปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

ทิดนงเป็นเบาใหญ่ลูกเมียบ่ทันมีว่าสันเถาะแต่ว่ากามากโยผู้หญิงไงแต่ว่าบ่ยอมมีเป็นโตเป็นตนว่าสันเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นโทรไปนัดผู้สาวให้ผู้สาวมาหาและเพิ่นก็กาว่าสินวลให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะกาว่าสิโซ่ผ้านั่นนะเพิ่นก็เลยออกไปตลาดก่อนไปถามหาว่ายากาเพิ่นนวลมาเลยหาเม็ดกาว่าสิเอาให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะพ่อข้าก็บอกว่าโอ้หาเม็ดนี่สอดแจ้งพุ่นดีสอดแจ้งแล้วจักสิล่งบ่ล่งบ่จักแล้วพันนะเอามาเลยว่าสันว่าพ่อไปฮอดเฮียนนำเลยเทียเดียวเลยหาเม็ดเพิ่นกาว่าจังใดกะสินำเม็ดขึ้นให้ผู้หญิงติดใจให้ได้ว่าสันเถาะหลังจากนั้นตื่นมื้อเช้ามาเพิ่นก็ไปร้านค้าสันตัวอันขอน้ำมันมั่วจักขวดนะครับว่าสันโอ้คือสิสอดแจ้งเลยเนาะพ่อข้าว่าเอวคือสิลำบากเนาะเจ็บเอวคักตีบ่เจ็บแขนเอ้าคือสิได้เจ็บแขนเมื่อคืนผู้สาวบ่มาพันนะเอ้ามันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ละบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื่อร่ารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื่อโรคเชื่อร่าเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางไหลๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: โซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่เคนเพิ่นเป็นพ่อค้างัวควายว่าสันเถาะเพิ่นก็ไปประจำละทุกวันอาทิตย์ไปตลาดนัดงัวควายนั่นเมื่ออยู่อาทิตย์หนึ่งซะแล้วเพิ่นอยากลองสมรรถภาพของเจ้าของว่าสิยังโอเคบ่ว่าสันเถาะขายงัวได้3ตัวกำไรก็เติบซะแล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ใช้บริการผู้หญิงซะแล้วเพราะว่าตลาดนัดโคกระบือนี่สิมีผู้หญิงขายบริการมาเด้สมัยนี้ว่าสันเถาะเพิ่นก็เลยไปซะแล้วไปฮอดโรงแรมบ่ฟังฟ้าฟังไฟหยังแล้วปิดไฟนำเลยเล่าก็ได้ดอนเติบเรียบร้อยเพิ่นก็อยากฮู้สมรรถภาพของเจ้าของว่าสันเถาะก็เลยถามผู้หญิงเป็นจังไดข่อยโอเคบ่พะนะผู้หญิงก็เลยตอบว่ากะ3บ่พ่อใหญ่เค้นแล้วก็ง้องเนาะแม่นอีหยัง3บ่ว่าสันว่าถามผู้หญิงว่าผู้หญิงก็บอกว่าบ่แข็งบ่เข่าและก็บ่คืนเงินพะนะ
2: ผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปก็ตายไปก่อนเวลาอันควร

0: ตมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อฮันลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลอย่างกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
1: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
0: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกที1 0916840475เฝ้าโทรเฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สาวนางหนึ่งเพิ่นมักปลูกผักว่าซั่นเถาะแต่ว่าผักในสวนเพิ่นน่ะบ่ค่อยงามเพิ่นก็เลยไปเบิ่งสวนของพ่อใหญ่สาบักเขือเทศมีตะหน่วยแดงๆสดๆเพิ่นก็เลยถามพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่มีเคล็ดลับอีหยังบักเขือเทศจังแดงสดแท้ก็บ่มีอีหยังหลายขนาดว่าพ่อใหญ่ย่างแก้ผ้าต้อหน้ามั่นซู่มือมันก็เลยอยากอายมันก็เลยแดงว่าซั่นว่าได้ยินจังซั่นเพิ่นก็เก็บไว้ในใจมึงเด้อสิไปเฮ็ดอยู่ในสวนเจ้าของคิดว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงพ่อใหญ่สามีโอกาสย่างผ่านสวนสาวอันนั้นเพิ่นก็เอิ้นถามเป็นจังไดล่ะอีล่ะบักเขือเทศตัวแดงดีบ่คะนะบ่พ่อใหญ่บักเขือเทศบ่เป็นหยังแต่ว่าบักแตงกวาน่ะผิดปกติทั้งใหญ่ทั้งแข็งกินก็บ่ได้คะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บอกว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้

0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนละก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังหลบทื่นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกรีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มขันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: หลวงพี่สององค์เพิ่นถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามอ้าวคุณฟ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป้านะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอ้าผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเท่านั้นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าตาภิกษุผู้เจริญแล้วสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะ
1: ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นหมู่กันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงคนใส่เทิงต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091-684-0475ย้ำอีกเทื่อนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นบ่ค่อยยอมกันว่าซั่นเถาะบ่ค่อยลดละว่าศอกกันผู้หนึ่งมาผู้หนึ่งก็ต้องสวนไปเป็นประจำผู้เมียมีน่ะเอิกน้อยจักหน่อยภาษาบ้านเฮาก็ว่านมน้อยนั่นล่ะแต่ว่าเสื้อในเพิ่นเต็มตู้อยู่สีใดงามเพิ่นเห็นเพิ่นก็ซื้อมาและเสียเวลาในการใส่ยกทรงนี่ล่ะเอาตัวนั้นมาใส่ก็แย่งซ้ายแย่งขวาบ่ถูกเอิกถูกใจคุ้มอยู่หั่นล่ะฟ้าวปานใดก็ต้องเสียเวลาถ้าว่าซั่นเถาะผู้ผัวน่ะเคิดรำคาญมาโดนมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นเอายกทรงเมียไปเผาทิ่มบัดว่าซั่นเถาะผู้เมียก็ถามว่าเจ้าเอาเสียในข่อยไปเผาทิ่มเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้ผัวก็บอกว่าโอ้ยน้มน้อยๆจักสิใส่เฮ็ดหยังล่ะพะนะพ่อแอดแลดนี่ยังสิใส่อยู่ว่าซั่นผู้ผัวว่าว่าเมื่อล้นมาผู้เมียก็เอากางเกงในผัวไปเผาทิ่มบัดเพิ่นก็ถามผู้เมียว่าเอากางเกงในข่อยไปใส่เบิดว่าซั่นว่าผู้เมียก็บอกว่าเผาทิ่มมัดแล้วพะนะเอ้าจะเอากางเกงในข่อยไปเผาทิ่มเฮ็ดหยังผู้เมียก็ตอกขึ้นว่าโอ้ยพ่อแอดแลดนี่สิใส่เฮ็ดหยังพะนะ
2: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปนำหัวเตอหัวเตินไปนำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะฝ้าวเอามาใส่เด้อแม่เด้อ ซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดก็โทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกเพียงหนึ่ง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

มีผู้ชาย3คนเป็นหมู่กันหมอหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นหมอหนึ่งเป็นคนจีนอีกหมอหนึ่งเป็นคนไทยว่าสันเถาะ3คนเพิ่นก็ล่องวีซ่ากันซะแล้วโดยการฟันแมงวันแข่งกันคนญี่ปุ่นฟันแมงวันขาด2ท่อนเอ็งทำได้ไหมพะนะคนจีนก็บอกว่าโอ้ยเพิ่นเพิ่นว่าแล้วก็ฟันแมงวันชั่วขาด3ท่อนเป็นยังไง3ท่อนเลยพะนะส่วนคนไทยก็ว่าอู้กระจอกบังว่าแล้วก็ฟันแมงวันว่าซั่นเถาะแล้วแมงวันก็บินหนีซะหมู่คนจีนกับคนญี่ปุ่นก็หัวซะแล้วเออบ่มีความสามารถแกก็เลยว่าแมงวันที่เฮาฟันไปนะเป็นหมันแล้วค่ะนะ

ันกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ฮะย้ำอีกทีนึง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

le pa la phi mien fa si thong so le pa la phi mien fa si thong ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: หมูสองคนโศกันอยู่เถียงหน้าซึ่งปกติแล้วเพื่อนนี่บ่นอนหน้าดอกหมอนั่นภาวนากับบ่อยู่ไกลบ้านว่าซั่นเถาะและก็บ่มีอีหยังเฝ้าน่ะนะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นมานอนหน้าว่าซั่นเถาะหมูก็เลยสงสัยก็เลยถามเอ้าคือมานอนหน้าเฝ้าอีหยังเฮ้ยพะนะโอ้ยเมื่อคืนมีเลี้ยงกับแม่บ้านว่าซั่นว่าบ่เคยรุนแรงปานนี้จักเทียพะนะแล้วเป็นจังไดล่ะหมูก็เลยถามว่าเฮาใส่เอาแล้วพูวโลดแล้วแม่บ้านตัวเป็นจังไดว้ายพอถือเข้าใส่เท่านั้นล่ะหันหลังสิย่างหนีเฮาก็เลยย่างไปกอดไว้ย่างแน่นเลยว่าซั่นว่าโอ้ตีเลยขึ้นเด้อตนบ่มันสิย่างไปเอาปืนพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่าง

0: 那可什么？
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ดรอบเร็ว
1: หมดเร็ว
0: บ้านก็
1: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
0: ไม่พอพอรับบ้าน
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์

0: จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาบริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ทำให้สธนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทที่มีสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
7: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเรดอย่างคึกคัก
8: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันประการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวทีPride Stageกันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่ พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
16: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
18: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้

0: ไอ้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชรูปาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินธงพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถาน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจร ชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้มีโชคดีสิบขอให้ดวงถึงไปขอได้มาสู้ชมที่งานจนสิ้นชีพในเงินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตากเก่าประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับ

รัฐใบหอดตุนหักลมเท้าลงน้ำฟาดฟุ้งเลาะฟังลมตีหลายเดือนปีฟาดฟังเป็นเทียมและขัดย้ำก็ได้ลมไหลเลาะฟังเต็มตัวได้ลมไหลเลาะฟังระวังสีเมื่อ

ตัวผัวยิ่งไปแล้วตัวผัวยิ่งไปแล้วไหลแล้วที่เจ้ามาวางไหลแล้วที่เจ้ามาวางคิดสนานี่ละเป็นผู้ร้องลำให้แม่นผู้ฟังมี

ลูกมัดแล้วเซ่อแล้วเซ่อแล้วเซ่อแล้วเซ่อแล้วเซ่อแล้วเซ่อแล้วเซ่อแล้วมือซึมแม่นั่งเอาเมาหมัดขอเตือนไม่เหมือนเมาเหล้าขอเตือนไม่เหมือนเมาเหล้าโดนมัดเมียเมาผู้ใด

เอาละบะนี่มาจังไหนจิ๊บเอ้ยวัดพิลำทั้งสันหันเช่นมาเจ้าทั้งลองเปิดป้องแป๋วไข่เตียงทางถ้าข้องน้ำบอนสิไหลบัดในไฟกับเจ้าสิเดจากกันหนีวะเลือนางสิเดไปค้นทางดอกทางกันคนกำเจ้าก็สิขึ้นเมื่อบ้านเจ้าไปก็สิไปบ้านข่อยไปมาล้ำซ้ำซ้อยหนีไปคนเจ้าละแหงต่างคนต่างเสียขู่ซ่อนไปสิใดแม่ก่อนกันมาบัดนี้ผมอยากพรรณนาเรื่องสาวนางศิลาสร้างก่อนแล้วว่าใจใช่มันน่ะคนต่างบังย่ำน้องเด้อสร้างลามโอ้น้องน้องเอ๋ยที่อย่าพาหวั่นอายชายหมอกแขนหมอกแขนไปนำทรงแพงเอ๋ยล่องไปท้องกว้างกว้างล้มพักกว้างใจไอ้เจ้าปิ่นเบิ้ลยึดใจเพื่อนน้ำน้องท้องคำผัวลำไส้ขอใจพวกพ่อแม่พี่น้องทั้งที่คอยอยู่ดีมืออื่นเศร้าผมที่ย่างที่ลี่ที่ลี่ที่ลี่เป็นน้ำสองสาวมาลำไปกับทั้งหมอแค้นไปทรงทั้งนั่งน้องพวกไม้ฟองจะเป็นสู้อยากขอซุ้มไปสอนหวมยิดเอ้ยพ่วงที่ได้ก็แล้วหมายมากอย่าได้เป็นเด้อคิดเด้อเห็นว่าเจ้าต้องลองได้เป็นนาถ้ามองอย่าลืมโคกกินแฮมบาดพระนามแจ้งถ่วมยังสู้ว่าเอาหาได้เป็นนาอย่าลืมเขาเป็นเล่าอย่าลืมบุญบาดพระบุญผ่าได้ไปนาซองบ่เห็นได้เป็นเช่นอย่าลืมของเป็นมองอย่าลืมนางคิดเอ้ยบาดพระเป็นแม่ห้างอย่าลืมอายผู้ไฟจนเด้อคิดเด้อเดอะแมสสู้เด้อยินเขาจะนั่นสู้บัดสิจากกันนี้ก็ได้เนาะจังสลาจิเอ้ยบาดจะเป็นแม่ห่างอย่าลืมอายผู้ฝ่ายจนได้เป็นผลอย่าลืมน้ำตามตะของน้ำแกงบาดพระพ้นขาดแรงยังสิได้ไม่ร้องลอยได้เป็นพออย่าลืมแก้วแนวลิ้นกะอินล้อมได้เป็นกอไปบ้านลืมไม่จะไผบงได้เป็นดงอย่าลืมบ้านขวงฟ้านอย่าลืมปางได้เป็นปางปางหวานอย่าลืมสาปากระเจียวปีสมังบาจะเข้าความเที่ยวไม่ซ่อนบอนนอนน้ำทันนาสาน้ำร่างอยู่สู่วันแรงเศร้าแม่นจะไหนจะขอเข้า

0: สาธุโอ้ยมีลูกกว่ามีลูกน้องของคนแม่ว่ารักษาได้ละว่าอย่าทิ่มกันเด้ออย่าทิ่มแม่เด้อหาฝากผีฝากไข่ไว้น้ำลูกสาวนี่ล่ะเอ้ยมันชวนไงมีตั้งแต่จับดูเรื่องไป
1: ก็ถามว่าหมอแจ้งก็ลูกรอดใช่ไหมท่าน
0: อ้าวบอกโอ้ยเนาะมวนหลายสวดสวดให้อาจารย์ปีชาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ขอบคุณหลายๆนะคะก่อนอื่นก่อนไก่มือสิบนิ้วของผู้ขามลมลสาแสงเพชรนะคะ

0: แสงเพชรนะคะพร้อมทีมงานมาขอเป็นลูกผึ่งลูกเที่ยนภูตาลักบานเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองแน่ก็แล้วกันบ่อนใดไปบ่สร้างยังบ่งามอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานแน่ก็แล้วกันเด้อภูตานะคะและก็ขอกราบลงไปแผบตักมิตรรักแฟนเพลงแฟนหมอลำอีพ่ออีแม่เอื้อยอายชายยิ่งน้องนงลูกหลานสู่ครูสู่คนนะคะอากาศขอบบุญขอบคุณทั้งด้านเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานนะคะที่ให้ความเมตตาสงสารอรสาแสงปิดพร้อมกับอาจารย์ปีชาได้มีโอกาสวาสนาอันยิ่งใหญ่ในมาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเถอแรกแหกมานสำหรับพี่น้องชาวอำเภอเกียดำของเฮาจังได้ก็ฝากไว้ในเด้อแม่เด้อสิบบานสาหาบันลือนะคะอาจสิผิดหวังเพราะว่าหมอลำหมอรสานี่คันบ่เบิ่งหอดแจ้งสิบ่เห็นบ่นงามนะคะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะคะยกเลขแหกมานนะคะขอไว้อ่อยยกคู่หรือว่าขอเห็ดตามหีดขีดตามข้องบรรคุรบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เพิ่นพาเห็ดพาธรรมมาสักคนก็แล้วกันก่อนสิไว้อ่อยยกคู่นะคะขอลำเถิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเฮาสักก่อนก็แล้วกันนั่นก็คือก่อนที่มีชื่อว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะพี่น้องนะคะขอเวลาจักหน่อยเด้อแม่เด้อเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ใดขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเฮาฉะนั้นแล้วผู้ขาขอเทิดทูนขอบูชาไว้เนื้อเก่าเนื้อกระหม่อมขอดีจ้ะผู้ขาเอาลงให้หลานะเปียงมาจุงเถอะโอ้ยขอบคุณหลายๆคันจิตีให้ตีในมุ่งแล้ววายคิดดีค่ะสุดยอดสุดยอดอ่ะไม่ดังไปเปิดปิ่นบ่ไทยเฮาบ่เคยได้ใส่ของดีเด้ปอลุงหำเอ้ย
1: เปิดบ่ปิ่นดิ
2: เปิดแล้วบ่
1: เปิดบ่ปิ่น
2: เปิดกันแล้ว
0: เจ้าเดี๋ยวแม่จัดให้ลูกบ่อะแม่สิไปอยู่วันที่17ทั้งสองดาวนะคะ
3: เจ้าจะขอตัวขัวเขาคือเป้าหมายอะไรเด้อขอเมียเขาคือเป้าหมายนับเนี่ย
0: มักผัวเขาสันผัวเขามันเป็นตาหักสิอดใจ

โอ้ยสงวังหาทุกทุกมองไปมองเยี่ยมดอกลำเล่ประชาชนประเทศ

0: ธุ
1: อุ้ยบ่าเฮาเมียบ่เป็นตัวคือดอกกลัวได้ตะไฟยิ่ง
0: หลังจากจบก่อนล่ำก่อนนั่นแล้วเนาะนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่

มาเข้าสู่ลำก่อนเนาะพี่น้องเฮ็ดทำเฮ็ดขีดตามข้องครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดพาทำมาเมื่อนี้มวนบ่มวนนี่ยกให้อาจารย์ปีชาให้พาน้องพาน้องไปในทางที่ดีคันขี้ร้ายแค่แม่นเล่าคันดีนี่ยกให้ผู้ขานำแน่สิขอนำหอยอ้ายนะคะขอเพิ่งอ้ายนั่นล่ะขอเพิ่งอีพ่ออีแม่นะคะพี่น้องบ้านเฮาเด้อแม่เด้อนะคะมื้อนี้มีมาอยู่ม่วนที่ดีก็มีมาอีหล่ามาสัมมนาคุณม่วนละ100บาทแม่อ่ะเอาขึ้นมาแก่

างล่างเพิ่นจังว่าวายอ้อแล้วขึ้นถึงหานเพิ่นจังว่าย่อคูแล้วในมื้อนี้อรสาแสงเพชรลูกขอเฮ็ดตามเฮ็ดลูกขอคิดตามคองบันคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เปิ้นบ่าเฮ็ดผ้าทำ

แล้วฝูงหมูใหญ่ยังอยู่ทุกหมู่ใหม่ไทยพาน้อมแล้วทุกเดียวความผู้ผางทุกประเทศตาผู้ผางแล้ววาสาตุเด้อคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์อันตรายยำมาพานแล้ววาสาตุเด้อให้ข้าฟันเลื่อนให้

0: บิ่งนี่ก็คุยทั้ง
1: หาหยกแลกแหกหมานไหวอ้อยกคู่ธรรมดาหมอหลงหมอลำหมอปีหมอกองหมอมัดหมอมวยน้องแม่น้อเพิ่นว่าขึ้นหานสูงลงหานต่ำเพิ่นว่าสิผู้ใดคันบ่เฮ็ดจังซั่นขึ้นมาถึงหานแล้วคันบ่ปฏิบัติจังซั่นเพิ่นถือว่าสิผู้นั้นลืมชาติประมาทคุณสิเจริญก้าวหน้าไปบ่ได้ฉะนั้นแล้วเพิ่นจังว่าเรียนเพิ่นว่าเรียนก็เรียนนำ

0: อรสาแสงผิดพร้อมกับอาจารย์ปีชาพร้อมทีมงานกับบกการับรองห้องตุกว่าสิดีสิดังไปใดสิบบันสาหาบันลือมาหอดบันเฮาอาจสิลือไปเนียวใหม่กระไดจังได้กระตามสางข้อคุณบอมแมนข้อระคังเพิ่นบาตั้งแต่ข้อระคังตีดังกันยังแตกเหม็นหมอนใหญ่เนาะนะคะอามาพอกันใหม่ๆจบลงไปไหวอ่อย่อคู่วังหันอาจารย์ปีชาเพิ่นกะเว้าไปหลายอันพันอย่างบ่ว่าสิเป็นนางไอผ้าแดงบ่ว่าสิเป็นเกี่ยวไว้แน่จักเล่ากันใจเกี่ยวหรือแม่นจักได๋ดอกพี่น้องระว่าเมียอ้วนเป็นตะกอดอุ่นบัดยามฮ้อนแล้วสิสูญอยู่ผู้ขาวะมันสิบังพัดลมบังแอเพิ่นซั่นเด้เนาะแต่ว่าอ้วนก็มีดีหลายอย่างอยู่ดอกอ้ายผู้อ้วนก็ข่อยก็มีเด้แม่นบ่เอาขอเสียงคนอ้วนหอยนะอ้วนแต่จริงใจนะคะ
1: วาสนาไผดีจังข่อยมีเมียอ้วน
0: นั่นวาสนาไผดีจังข่อยมีเมียอ้วนถูกต้องเพิ่นเว้ามาเฮาก็เว้าไปเป้าขึ้นมาแค้นนะคะสิปันสาหาบัน

0: จ้าคุณพ่อสักท่าวันนี้ฮอดมือมากกำหนดกดบอกพอฉันมาฮอดขอกทางบ้านแกสวนฮอดบอนหันสมควรทางสวนแกผ่านเห็นพ่อใหญ่อันหนึ่งเล่าหัวสีหลานหลานเล่าสีไปหาคุ้ยเว้าสับสับสวยสวยเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าไปเว้าไปฉันก็เลยสงสัยถามเล่าไปว่าอันคอยถามระหว่างสีละไอพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าสั่นเมื่อนี่เพิ่นใดผู้ใดมาเล่าเล่าหนูบ่ปากห่วยเอิ้นพ่อใหญ่เล่าสิเครียดบ่ว่าสั่นกันเลยว่าไอ้ทิดไอ้ทิดเราหมวกปึ๊บปะนึงครับว่าซะแล้วว่าโอ้แสดงว่าเราบ่มักเอิ้นพ่อใหญ่ตะว่าใดเอาข่อยก็เลยว่าไอ้ทิดไอ้ทิดแม่นเพิ่นได้หมอลำใส่มาแล้วมื้อนี้เล่าก็เลยบอกว่าได้หมอปีชาต่ออีหลาเก่งโพดทางลำว่าสั้นเขาไปติดประจำเป็นเงินหลายบาทหมอเป็นคนฉลาดแท้แท้หลับแม่บ่มีไปสิแต่น้ำหมอได้ดอกว่าแต่หมอได้ตอกกับไผกระไดเพิ่นว่าบ่เห็นได้พอไล่กันหมอได้ตอกมื้อนี้สัตว์ถ้าบอกกับฉันนี่ตีบายลำบีหลีโหลดว่าสั้นละทางหัวใจก็สั่นขึ้นโหลดทางฉันสั่นดูได้เมียเพิ่นเว้าจังซั่นเนาะย่านดูได้ผู้ขาก็ได้โอ้ยเขาสิลงเงินกันปุ่นตัวเล่าว่าเว้ากันอยู่หลายทากับเล่าก็ได้เล่าก็เลยเล่าไก่ไปหาคุ้ยซ้ําทางตะเว้นก็ตําลงไปทวีนั่งเห็นใจบ่ดีปะเดียวหลังเดียวหน้าหรือสิขึ้นสาว่าเว้าผู้มานําเว้ากันอยู่หลายคําจนตาเว้นอ่อนหรือสิไปสาก่อนจังใดแม่เฮาพ่อได้เห็นหน้าเขาร้องดูก่อนหน้าก็เลยตกลงว่าเอาตายเป็นตายเป็นตายมาตอนนั้นกะกายเข้ามาในบ้านกะทั้งความคิดยันนึกอยู่ในใจดอกอีแม่ว่าสิกลับขึ้นไปนี้งานซ้ำดอกใจนึงพันอยากตอกลองเบิ่งจักผมว่าเขาว่ามาลำปีชาทั้งรอทั้งล่ำมวนคืออยากได้แนวกันเลยดันกันใจนึงก็คิดอยากตอกล่องเบิ่งจักผงปรึกษาใจตกลงจังไหนก็ชัวว่าสั่นมาเห็นแล้วก็สิอยู่นี่บ่อยู่นี่กันกะผัดย่านเสียงานศรัทธาไปจ้างดีบ่ดีก็สร้างมั่นถ่อนอลุงถ้าเขาสูงก็ต้องสูงนำเขาสันดอกถ้าเขาตอกก็ต้องตอกเอาให้เต็มดันถ้าเขายันโตไม่ต้องย้อนถ้าเขาอ่อนต้องอ่อนโตไม่ต้องแข็งสู้กันจนเบิดแห้งไผมันอย่าอยู่ซอยละเนี่ยเด้อปู่เจ้าภาพศรัทธาซอยอีหล่าแม่เด้ออีเมียอีหล่าฮอดเดียวกะเตรียมหีบเด้อมื้อนี้ฟัง
1: ทุกคนเด้
0: อโอ้ยบางที่หนูลำค่าสู้เขาบ่ได้ก่อนไล่ดงไล่ไม้นี่ทุ่มนี่ท่านลำเกี่ยวยังหวานหวานมักใส่มักสู้อ่อ

เล่าเกี่ยวมาเฮาก็ต้องเกี่ยวไปแม่นบ่แม่สิมาอยู่ให้อยากแล้วจากไปมันเป็นไปบ่ได้หรอกแม่บ่ซอยลาเด้อแม่เด้อล่ำนำกันหลายหันบ่เคยเกี่ยวกันจักเทื่อมื้อนี้เล่าว่าเล่ามักคนอ้วนว่าซั่นว่าไปท่าให้เล่าเว้าความนี้มาโดดแล้วมื้อนี้เล่าสิเว้าบ่เนาะ

0: hòn cả hơ sơ con.
1: Nan อ้วนก็อ้วนเป็นตาหักอีแม่แล้วว่า
2: แสดงว่าข่อยอ้วนกว่าเจ้าอยู่บ่
1: เมืองยะโสเป็นจังซี่ล่ะแม่

0: ันมือพินมือกวางก็คือกันได้อ้ายบอกเพิ่นแน
1: ่อันมือพินมือกวางสู่มหาหยังมหาเขาปลูกติคือบ่ได้เงินน้ำเพิ่นมหาเขาปลูกติคือบ่ได้เงินน้ำเพิ่น
0: ว่าจังไดคนสวยของแม่อะข้าดองขอ2ล้านสี่ไปบ่อ้ายเอ้าของใหญ่มันก็ต้องราคาแพงเห็นบ่งัวตัวใหญ่แม่นบ่ขอเสียงคนอ้วนแหน่บ่

0: พุ่นน่ะลูกสาวข่อยสิทักมาด่าบ่นี่ล่ะตัวแท้แม่อรสาตัวจริงขอเสียงปรบมือลูกสาวสุดสวยข่อยแน่พี่น้อง
1: ก็มันพูดจังสี่ฝอนน้ำบอกไงดิ
0: อันอยากหัวบอสเหล่าว่าเป็นอย่างคืออยากได้สองล้านสี
1: ่เป็นอย่างคืออยากได้สองล้านสี
0: ่คนมันไข่แน่เน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยไอ้เขาไข่พระเจ้าหญิงเลยติโอ้ยกูมาหน่อยใจนะเนาะมันเขาใช้พี่กันได้ดื้อกันนะ
0: เอามาเป่าแค้นขึ้นสิบอกเพื่อนว่าเป็นอย่างผู้หญิงเฮาคือจังคาแพงไปนาเถอะผู้ใดนั่นเอาเมียน่ะเสียใจเด้อสิล้อคาดองโลกนี่เสียใจด้วยนะคะขอเสียงผู้หญิงหน่อยที่มากค่าแต่บ่ได้ว่าผู้ชายบ่มีค่าได้พออย่าเฝ้าเครียดเด้อ
2: ผู้บ่ตบก็มี
0: แล้วตบในใจไปเห็นยิ้มอยู่เนื่องสันตพีมาแค้นไปสิเว้าสรรพคุณผู้หญิงแล้วมันเป็นจังสี่ต่ออีแม่มันเป็นจังไรเราอาลาสาอีลาอีนางคนอ้วน

0: อ้าวแห้งวันเท่าใดเปิ้นแห้งขาสูงคือจังหวะพันหูแม่นบ่แม่เปิ้นว่ารู้ตูหลูหลาอ๋อลาจาเอ้ย2ล้าน4ว่าซั่นราคานี่พอดีว่าซั่นคันปีชาแตงใดเอาขึ้นไปเลี้ยงแม่ยาเฮาลาพี่ปีชาเอ้ยนางสิเว้าสาปคุณของคุณราชสตรีให้อ้ายฟังเพิ่นว่าทุกมื้อนี้เพิ่นว่าราคาเขาราคาอ้อยราคามันราคาอย่างมูนั้นนับมือต่ำลงทวีโอ้ยแต่ว่าราคา
1: เฮีย
0: ออกโทษละทับยาวาคักไหล
1: อาจารย์ลบเด้อ
0: ราคาคุณราชสตรีแม่นบ่ล่ะแม่นบ่

0: ป้าเพื่อดูถูกกันขันบ่มีบักภาวะหมดเจ้าเสียเอาเนี่ย
1: ปีชาเอ้ย

0: ภาษาเฮาไปใส่เบิดตบมือให้หมู่บ่มีราคาแน่บักขี้ขาขึ้นตื้มเนี่ยหลายคือกันแล้วเว้ย
1: อันนี้คือสรรพคุณของเฮาแม่นบ่พี่น้องไปบูชาเอากับ 200,000 บาทสัวสิไปขอมันสิซ้ําได๋เหรอชูมือนี่เหรอมาจันทร์ถ่อไปเอาอันนี้เว้าหยอกลิ้นล่องใจเจ้าเบิ่งซื้อๆดอกอ้ายเพิ่นว่าความเว้าลิ้นเสียสร้างก็บ่พอเพิ่นว่าจังซั่นเนาะอ้ายเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องขอมาก่อนสิลงจัดให้เพิ่นสักก่อนก็แล้วกันผู้ลังคนก็ว่าอยากได้ผัวไปขึ้นหญ้าว่าซั่นอย่าขาเอาผู้ใหม่บักคาอยู่เฮียนจะแม่นมานั่งตั้งมอบให้ทั้งแม่ครัวกันแล้วกันเฮ็ดแนวกินแซ่บแซ่บผู้ใดเป็นผู้ลาบมั่ว
0: ปาแซ่บก็แซ่บเนี่ยใส่ผงช่องหนึ่งบุตรีหมอลำปีชามาตรงชื่อรถตะมาเขาก็ใส
1: ่เพ่งเพื่อชีวิตของแม่ครัวหรือว่าของผู้มีเป้าหมายผัวเขาคือเป้าหมายค่ะ

านไฟสุมในสงอ่อนบางขึ้นนอนบ่เป็นตื่นมันเป็นหายปานนั้นเด้อ

0: มันเป็นหายปันนั้นได้เมียเดียวนี
1: ้ละแขนดาวไก่แขนนางเข้าบ้านนี้ครั้ง

ะฝากไปน้ำพี่น้องเนกันเลยกันนะคะผัวเขาคือเป้าหมายอัลบั้มชุดที่3นะคะฝากไปน้ำพี่น้องเนกันเลยกันนะคะผู้ใดบ่ทันได้มีไปฟังเด้อมื้อนี้มีมาบริการพี่น้องนะคะมวลละ100บาทอรสาบ่ได้สังกัดบริษัททางร้านใดพี่น้องขายงัวดอกแม่จังไคเดอัดแผ่นขายแจละชีหาตัวอีลาเลี้ยงงัวตอแม่นะคะอยู่บ้านเลี้ยงงัวปลูกผักปลูกสวนเห็ดติดสดีใหม่นะคะเห็ดเกษตรพอเพียงคันบ่มีงานล่ำกันเลี้ยงงัวพี่น้องเกี่ยวหญ้าง้องงอบงอสันเนาะจังว่าหล่าผู้ใหญ่จังฉี่ล่ะแม่คันหาลังเตียแนวกินบ่มีก็กินหัวอาหารน้ำงัวไปจังซั่นอ่ะบัดนี้ล่ำให้พี่น้องแล้วหาหม่องสวยไหวคิงลุ่มสไตล์เฮา

0: ้าเอาเงินสะกดบักหลางเงินเต็มกับตัวรถเอาจะว่ากันเด้อมาหาเงินท่านที่ฟังลำดีไม่ขี้ทีก็มีสองคนนั่นแหละ
1: เฮ้ยพี่น้องเขาว่าขี้ทีจะค้นมือนี
0: ่ว่าจะซื้อน้องห้าเพิ่นจะแถม
1: เฮ้ยนั่งยืนอย่างอีแถมพุ่นละลายละลายละลาย
2: จังหน่อยมาอีกเด้อ
1: เอาเงาตัวเอาหอดมังเอาเงินมังหันละ

0: แม่นหลีเดียว
1: ว่าน่ะคันฮอดจังที่เป็นตะเนาอยู่หรอกเจ้าเบิ่งเนี่ยเปียกเบิ่งละค่อย
2: ขี้แค้นฮะฝากเป็นลำพื้นเนี่ยจักก่อน2ก่อนเนาะก่อนสิลงเสียงแห่แผ่อาจักไปรอบหน้าเด้อค่ะอันดีคักคิดดีละบ่สิเอาผัวไปขึ้นหยังบ่แม่นเอาไปขึ้นตะย่ำเมาได้สวงเมามานี่สิว่าอลสาพาข่อยไปเอาขึ้น

จมลือนาถนาถสินของมรมรสาแสงเพชรคนผู้ใหญ่ๆถ้ามาฟ้อนปาดบ่มีกระดูกพี่น้องดูลีลาดนาถสินของอรสาแสงเพชรขอเสียงตบมือให้กับอร

เอาละจังสั้นละคุณพ่อเอ้ยจังภาษาตัวเรือขาคอย่อมือใบเนื้อหัวทุ่นจิตพ่อใหญ่เอ้ยส่งมยกเซกเขาวังเวลาวางเสียนทุกสิ่งพร้อมคุณแห่งอาจารย์ดื้อยาพอปฏิพันธ์คำ

เอาล่ะจังสันล่ะคุณแม่เอ้ยสวัสดีคุณครับพวกท่านทั้งหลายผมขอกราบถวายวันท่าพ่อแม่พร้อมทั้งเฒ่าทั้งแก่พระสงฆ์องค์เน้นสาธุเรื่อยายผู้กะเป็นเว้นกับน้ำบาปบางที่ล่ำคำหยาบผิดหูคนฟังยายเป็นได้ยังบาปกับน้ำไหลขอโทษดื้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยกไว้เนื้อหัวบางที่ผมล่ำตัวคำผิดหรือถูกพ่อใหญ่เอ้ยยาสวากกะลูกเอ็นดามาฮะมันเป็นธรรมดาดอกหมอล่ำหมอลองบางที่เสียงบ่คล่องไพเราะหมอหูฟ้อนจังซี่ฟ้อนบ่เป็นตาดูขออภัยยาโทษเอาล่ะจงโปรดเฮ็ดหมก

มาใหม่ๆถ้าหากเปรียบเหมือนไก่น่ะกำลังเล่นขันเล่นได้2 3วันทั้งใสทั้งสั่นพ่อใหญ่เอ้ยหัวใจดิ่นดันๆขึ้นแล้วพ่อแห้งขาก็เลยสิแข็งตุ่นยืนบ่อยู่กะรุณาเด้อหมู่พวกเบาหรือสาวกับทั้งลุงหรือเอาทั้งอาหรือป่าลำบ่ได้เยาว์

ละยกแหลกแหกบันนพยัยเล่นน้ำพอกอน้ำคู่เล่นล่ำก็ต้องมีคู่เล่นหนังสือก็ต้องมีคู่เป็นลักธรรมดาผู้ใดบังอาจประมาทคู่ผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ค้าบ่ได้บังอาจประมาทคู่ระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์อยู่เสมอแล้วฮานี่จังไหนจังว่าจังสั่นผู้ใหญ่ผู้ใดบังอาจประมาทคู่ผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้พันมาเกียมผีเฒ่าเกียมเจ้ายืนอย่าเฝ้าเบิ่นโตเป็นคนผู้น้อยย่ำสิโศกสิต้อยต้องมีคู่มีบาต้องกราบไหว้เว้าหาเถิดทุนมั่นจังแมนธรรมดาดอกผู้ใหญ่ลูกเต้าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามั่นบ่ดีลูกสิลืมคุณคู่บาอาจารย์เพิ่นว่ามั่นบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเขาปลูกก็มีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่ก็บ่ตายดอกอีพอไปใส่ก็บ่เอิดตั้งแต่หมู่อย่าซะเป็นคนรู้หรอกผิดหีดผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นศิษย์บอกลอกว่าบ่มีอาจารย์คนมาเล่นน้ำพอคนมาก่อน้ำคู่ผู้ใดรู้ผู้นั้นได้เถิดทุ่นไหวจังแนงดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หู้จักนั่นรู้จักนี่ถูกยังบ่เคยเสียดอกแม่ผู้ข้าบ่มันศิษย์เริ่มครูสิเถิดทูลบูชาไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเที่ยงล่ำจนมีชื่อเสียงจักไปสอนนายแต่เขาบัดคำเบาเพิ่นอยู่ดาวส่วนตัวผมดอกแม่บ่เคยเว้าก้าวเล่าดูถูกให้เสียหายดอกแม่เอ้ยสาธุเด้อล่ำมื้อนี้คุณของพ่อจันทองให้แหนมน้ำสองทางให้เห็นแจ้งให้เป็นแสงเที่ยงใจเป็นแสงไฟแจ้งสว่างให้คุณพ่อนำทางเป็นแสง

นี่ละคุณครูบาอาจารย์ผู้ข้าบ่ได้บังอาจประมาทครูและระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่ออาจารย์ทองอยู่เสมอ10บรรษา5บรรลือบัดนี้หันมาไหว้พ่อไหว้แม่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองไหว้พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพผู้สร้างนามทำบุญมานี่ถือบาบุญคุณหลายสร้างหยังกับบ่ทอสร้างบุญคุณหยังบ่ทอคุณพ่อคุณแม่แกหยังบ่ทอแกคุณแกสาดขาดหยังบ่ทอขาดศีลธรรมนำหยังบ่ทอนำข้องพระเจ้าเศร้าหยังบ่ทอเศร้าบัดสีตายพ่อใหญ่เอ๋ยพ่อใหญ่สุขด้วยพลมาค้นคว่ำตายนี่มันแขนข้อทุกบาทยางขึ้นชี้สร้างกับไปน้ำขึ้นชี้รถกับไปน้ำพลมาหนีบ่พ้นลงน้ำกะเราตายบ่ว่าน้องและไอ้ก็คือดังเดียวกันดอกแม่ไปมองเดียวกันบทนี้พ่อเอ้ยบ่เคยผลแม่นสิมีเงินล้านก็ไตไปคือเก่าโอ้ยองค์พระพุทธเจ้าสอนไว้ดอกแม่นจริงท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนเลอะรวยก็จะตายกันไปทั้งนั้นแม่นบ่ครูบานี่แหละเพราะฉะนั้นพอว่าเศร้าหยังบ่ว่าเฒ่าบัดสิตายขายหยังบ่ทอขายขี้นาบ้าหยังกับบ่ทอบ้าเลขบ้าหวยรวยหยังบ่ทอรวยที่เฮาทําบุญไว้ให้หยังบ่ทอให้การท่านเพิ่นว่าท่านไปแล้วปล่อยผลบุญสินําทรงเอาจิตใจเป็นที่ตั้งบังให้แก่ผู้ตายผู้ทําบุญมื้อนี้ก็บังเพิ่งกองบุญดอกแม่บุญบ่สนเสียหายสิอยู่ยงนกคงที่แม่นสิไปทั้งใต้ทั้งไหนก็แล้วแต่บุญสินำสวยอยู่สู้ห่างบ่ห่างคำว่าบุญนี่เทียบแล้วก็คือดังท้องคำดอกแม่แม่นสิฝังในดินก็ดังเดิมดาเขาท่านเราทำไปแล้วบ่มีสูญเสียเป่าบุญนี่ล่ะซอยเจ้าบ่มีเศร้าดอกมวนมองหนึ่งท่านสองศิลปะวานาพร้อมจัดจักควมแนวแอนมีศรัทธาเราเป็นใหญ่ทุกในโลดสมุทัยเกิดขึ้นดอกมีแท้ดอกแม่นบุญเกิดจากใจได้บ้างหรือเกิดแห่งทั้งอารมณ์เกิดจากใจสะสมหนอตัวอารมณ์มันจึงตกมาเป็นชั้นหรือบุญหนอต่อพอชั้นสิล้ำต่อขอเจ้าบุญนั้นเจ้าอยู่ใสบุญนั้นอยู่ใกล้ๆแต่คนบ่ทําเมาดอกแม่มีแต่หลงเมาๆกิเลสตายดอกไว้บุญที่เฮาทําสร้างเป็นหนทางที่เที่ยวไตแก่คนทําบ่ได้หาสร้างตั้งแต่กรรมบาปเพิ่นบอกไว้คือตัวกรรมดําหมองถือเป็นของปฏิกูลเหมือดมุ่นมั่วเมามีโลคะโทสะโมหะเข้าใจเฮาเอิ้นว่าบาปนี่กิเลสของผมตั้งบ่เลี่ยมบังการทําบาปบ่ยังคนบ่เชื่อว่ามันผิดเพิ่นว่าทำบุญทำได้ยากทำบาปทำได้ง่ายมันคือกับผู้เข็มดอกกองหู้มันหน่อยบุญในคนทำหน่อยผู้หู้สอยว่ามันใหญ่ผู้เพิ่นทำเพิ่นก็ได้บ่ปันให้ดอกแบ่งกันสวรรค์มีหลายชั้นน่ะหรอกพอคนสิเห็นนอกจากทำบุญหลายจังเสร็จเนาะ

นี่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างน้ําทําบุญถือว่าเดินทางถึกแล้วพ่อใหญ่เดินทางถึกเก็ดเซนแล้วพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นสร้างน้ําทําบุญไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้าก้าวแล้วคือผู้ตายคิดฮอดกันคิดถึงกันจึงได้สร้างน้ําทําบุญเอาบุญเกิดขึ้นมาได้จังได๋บ่นี่สิเติ้นๆเบิ่งหน่อยหมอแค้นก็ได้ยาวจะหน่อยบ่ได้เฮาหมอแค้นวันซ้อนหลายพี่น้องเลยคอยฟังไปเสกเดอร์ฟังหมอลำฟังหน่อยๆเสียบ่เห็นมองมวนพี่น้องเลยฟังหลายๆความที่แจ้งแห่งมวนเด้อหมอลำเอาเรื่องแม่พ่อหล่ะจะมาสับนั่นเดินเที่ยวหาแฟนไปลานนอหมอแค้นเที่ยวหาแฟนสอแฟนสอบลำก่อนคือไอ้สาวถาตกตำนี่ละตำรับจากรับจากแฟนสลับอกนี่ไปหาล้ำทุกข์ที่บ่เห็นมาไพ่สุดเมืองสาขนคนหลายน้องไข่เหล่ารอ

เอาเรื่องแม่พ่อจะมาสับนั่นพ่อสู้กันฟังเรื่องลุงเรื่องที่ใหญ่ก่อนหลังหูฟังมัดเงินมัดเงินและเสียงไปหน้าบารีหน้าขามยังไปร้านนั่งบัตรเดี๋ยวพ่อเด็กดันดวงไปพร้อมพักพี่พ่อสู้กันฟัง

ว่าสาธุสาธุสาธุพุทโธมังกะโลธัมโมมังกะโลสังโฆมังกะโลแล้วฮานี่ว่ากูกูสันโธโกนาคัมมโนกัสสโปโคตโมและสีเอ้ยสีอริยเมตยุตโนพุทโธจุมาโภคมา

นี่จังว่าสาธุเด้อค่ะขอน้อมมื้อน้อมประนมก่อนก้มกราบขอให้รู้ลาภได้โดยดำดังประสงค์ละคุณพระองค์สอนสิให้ร่ำดีสิสว่างสมองก็ให้ได้ไวเร็วแล่นเร็วมือสิบนิ้วค่ะขอยกใส่เก้าก้มกราบวันทาคุณละครูบาอาจารย์ให้สวยสู้นำอยู่กับทั้งคุณครูค่ะจันทองสอนสั่งขอนั่นเด้อขอมานั่งละอยู่เก้าดอมเจ้าอย่าสุไลคุณละพี่ตูเรไทคุณพ่อ21คุณมันดา12ให้ช่วยป้องน้ำป้องมาฉลองวันนี้เสียงดีเกินมัวคุณละครูบาอาจารย์ให้มาสักสองอยู่สู้ไว้ที่สูงสาธุเด้อคอยเสียงชันฟงเสียงชันฟงดังไปฮอดเมืองแท้ในตู่กับเสียงแก่ในกล่อมกันในวันนี้กับตัวละนี้เจ้าเทวดาให้อยู่ทรงคุณนั่นเด้อคุณนี่พระพุทธนี่พระธรรมนี่พระสงฆ์ขอละให้มาอยู่เฝ้าดอมเจ้ายศนีผู้ข้าหาลำมื่นนี้ลำเมื่อนี้ให้มีซื้อเสียงดังทั้งปัญญาไว้ปิดมาเด้อคนทั้งใครข้าเด้อพ่อข้าเด้อแม่ข้าก็ย่อมือไหวหมดทุกแนวแล้วล่ะพ่อย่อมือขึ้นสะเก้าตะน้องไหวใส่เสียงย่อมือขึ้นใส่

มาเรือคนเอ่ยเบาบ่นักบอนแห่งกระแนงเกี่ยวกับเบาคือเฮียอยู่บ้านโลกกระจอบคล้องลับอยู่บ้านโลกกระจอบคล้องลับพ่อปานี้มาลำโลสองทางวันหน้าพ่อมาลำเกี่ยวทำสูงรูปเอวหากินเอ่ยหากินเฮาสั่งละบ้างสาเล็ดจังก็ให้มาสาวพันนองสาวพันนองขันบ่คือเห็นน้ำเห็นหน้าเมียพี่อยู่ตั้งหลังเมียพี่ยังกะกันเสียวต่อยอุ้มเบาพี่สาวเมียตนของตนมาเอ้าว่าโอ้คนเอ้ยสาวพันนองกะสิจัดจ้องหนาวละมาตอนบนเตียงเนื้อกำเกียงเด้อกำเกียงเวตาติงมันแก้วละเสนอมันเสติ

ินมาเผาละเสด็จไปเข้าทางบ้านกะแกงละเจอผีละแล้วเง่งสู่กำทางบ้านเพชรลินของสินใดละสินให้หนาวจองบ่มีงาของกะน้องน้อยอยู่ต่ำเมียผีนั้นเมียผีนั้นละลูกก่อนในไร่สาที่มานอนดอมที่มานอนดอมมอมพระนางเดี๋ยวนี้เจ้าสิลีเห็นว่าคุณละผู้ดีอยาก

ยกแลกแหกมันพานกันก็ไปมีการไหว้อ้อย่อคู่ธรรมดาละแม่เพิ่นว่าสิทธิ์น้ำพอเพิ่นว่ากอน้ำคู่จะต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิทธิ์ผู้นั้นรบชาติประมาทคุณอันนี้ลำพันจะขอเธอตุ้นไว้เนื้อเก่าต่อมาบ่ได้กันที่2ก็ขอบอกกับพี่กับน้องชาวบ้านของเฮาสุขสุขคนหมายความว่ามื้อนี้จะพาเพิ่นมีความเสื้อแม่เสื้อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งจังได้สร้างน้ำทำบุญเดินถึงทางแล้วเพิ่นว่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นว่าบุญสิเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแห่งผลทานเสื้อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งหมายความว่ากันหมอลำพันขึ้นมาถึงหานถึงหอจังซี่คุณแม่เอ้ยการลองการล่ำกับบ่กล้าบ่รับร้องห้องตัวเจ้าของไปบ้านจังนึงล่ำบีบ่ำบีก็คือหมอล่ำอยู่แม่ไปบ้านจังนึงบ่คือเขาเจ้าก็เอิ้นเป็นแนวอื่นพุ่นแล้วบ่ได้เอิ้นหมอล่ำละเอิ้นแนวอื่นเอิ้นแนวเขาเจ้าขึ้นบ้านสิเอิ้นแล้วไปมามื้อนี้ผู้ขาบ่กล้าบ่ลาบ่ร้องห้องโตขั้นสิเปรียบเสไก่ก็เป็นไก่ที่กำลังหัดขันขั้นเป็นเปรียบเสฟันก็เป็นฟันผู้เฒ่ายามมีหยังก็บ่เข้าดอกมันโยกมันก้นนะแม่เอ้ยขั้นสิเปรียบเสหน้าก็แม่นหน้าดอนที่ก็ตายเว้ากันเสียง่ายๆคือคนถูกกับคนมี

ขันหมอลำลำพันคือกับคนผู้ขี่ได้ลายอยากขับขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้งไก่ไก่เด้อพี่เด้อขันเบิ้งไก่ไก่มาคือลิงขี่ควรแสดงลมมาคือจังคนนมต้นอยากเสริมมาส่งขันน้ำ

กาลองกาลำสิถือให้สู้คู่สู้คนนี่เป็นไปบ่ได้สังเกตบางจังอีพ่อผู้นั่งอยู่ทางพี่ค่ำข้างเนาะพ่อเนาะมักอยากให้หมอลำลำไม่ไหวคราวนี้แม่ทางพี่บ่คอยไปเพิ่นมาเด้อพันเด้อเปิดบ้านเนาะแม่เนาะอันผู้จะนึงเปิดบ้านลำซาซาผู้จะนึงถ้าเปิดบ้านพ่อปานกลางผู้จะนึงซ้ำเปิดบ้านทางขุดลงหอดก้นผู้จะนึงซ้ำเปิดบ้านโซนหาแก้วโหลดเด้อผู้จะ

0: ล่ะพี่สิให้ถือเก๊กสุขุสุคนนี่เป็นไปบ่ได้การล่ำตั้งแต่สมัยตะกอนแต่กันเขาอื่นบ่ล่ำย้อนยุคไปวัง10ปี20ปีขึ้นหลังตะกี้เพิ่นว่าล่ำใส่แค้นดวงเดียวกับมวนหูพ่อได้สังเกตบ้างเด้อพ่อเด้อสมัยนี้มันบ่คือสมัยเก่าท่านเจ้าแท่งบ่เดามันสิเข้าบ่จังได
1: ้โอ้ยเป็นจังได๋บ่แค้น
0: สมัยตะกี้วาง10ปี20ปีขึ้นหลังล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ฮอดซื้อให้ซื้อหน้าแต่ว่าสมัยซุมื้อนี้สังเกตเด้อพ่อเด้อไปบ้านใดบ่ได้ฟังหมอล่ำดอกบ่ได้ฟังเนาะพ่อเนาะ
1: ได้ฟังหยังล่ะ
0: อันได้ฟังเขาเจ้าสิไล่ตีกันฟังเสียงลูกระเบิดก็มีบ้านจังหนึ่งอันทางบ้านผู้ขาสมัยยุคจังหวนขึ้นมากลับมาฟังล่ำสมัยเก่าๆอาล่ำใส่แค้นเต่าเดียวมันมวนหูพ่อได้สังเกตตั้งแต่สมัยแม่เป็นสาวล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ซื้อให้ซื้อหน้าไปทาลูกตาเต้าแต่ว่าสมัยสมัยบ่คือสมัยเก่าเนาะพ่อเนาะจังคอยกลับขึ้นมาหวนขึ้นมาให้พี่น้องได้รักษาไว้ซอยกันเพิ่นว่าเสียงพิ้นเสียงแค้นซึ่งเป็นแดนมรดกอีสานบ้านเฮารักษาไว้เด้อพ่อเด้ออย่าให้มันสูญหายจากหัวใจของเฮาชาวอีสานสุขูสุคนยกแรกแหกมันบ่ทันได้เว้าหลายใจห่างดอกเนาะเว้าไปหลายใหญ่ไปห่างมันบ่คดียกแรกสีเจ้าๆสียาวๆกระพี่มาแค้นก็เว้าเรื่องพี่

0: เสียงขิ้นเสียงแค้นแล้วก็ไปมาล่ำมาลอยเบิ่งเด้แม่ยายเอ้ย
1: แม่ชาย
0: อาขี่ไสบักห้อยแม่ยาจูเป็นไปซะละเสียงแค้นมันก็มวนกระดอกกระเดียเอาหันนี่ล่ะจะบอกล่ะสนั่นสากล

0: 当惊来，再惊惊惊来弄定来灵啊，惊惊惊来弄定来灵啊，来人来想弄嘛发惊啊，发惊啊定下来来干招，了干招，了干来干来弄啥不啦弄弄老塞，可那人来我干家，我弄个是那么啦弄哈尼嘛弄没我的，啊弄弄来干弄来干弄来。
1: ไหว้อ้อยอกผู้ระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์คนเฮาหน้าหน้าจิตต่างจิตของคนมักบ่คือกันเพราะฉะนั้นพยาบาลมักหยังกับบ่ทอมักฆ่าแม่นบ่พอเยซูมักหยังกับบ่ทอมักฆ่าหนาหยังบ่ทอหนากิเลสเหตุหยังบ่ทอเหตุฆ่าคนตายบายหยังกับบ่ทอบายบายว่าซั่นบ่พื้นล้มนี่ก็ดีตัวของอยู่ของกินเนาะพ่อใหญ่คนก็ยี่ย้อนนมแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ยี่ย้อนนมเพราะฉะนั้นหน้าหน้าคิดต่างคิดของคนมักบ่คือกันการร้องการล่ำมานี่ผู้ขาก็รับร้องตัวบ่ได้หมอล่ำล่ำพันก็รับร้องตัวบ่ได้สิบวันซาหาบ้านลือเพราะฉะนั้นคนจังว่าเตะกะเล่ในดิตการผ่านมาหลายหลายปีเขามาแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติบอกไว้ว่าคนเฮาถือศาสนาพุทธสร้างน้ำทำบุญขึ้นมาคนเฮาให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแก้วสามประการแม่นบ่พ่อใหญ่คุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ดินที่หญ้าศรัทธาเจ้าให้เกลียวคุณพ่อแม่คุณพ่อมีอยู่21คุณแม่มีอยู่12เป็นหยังจังบ่แบ่งให้ทอกันพะนะเพิ่นว่ามันสิเป็นมาจังไรบู้พี่น้องเอ้ยทางพุ่นฟังในเด้อเจ้าก็ได้อันผู้สาวนางฟังล่ำทางพุ่นก็ดีคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อันเป็นจังไรบ่คือบ่มาซอยจักคนแหน่น่ะน่ะหยับมาทางพี่ในเด้อมาซอยในเด้อผู้ฟังอยู่ทางหน้าหันก็ดีนี่ล่ะเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดมาให้รักษาปากให้ดีปากให้รักษาปากให้ดีปากดีเพิ่นบ่มีสีแก่หน้าปากบ่ดีสีไหลออกปากมีนิทานมาตัวผู้ขาสิขอล่ำเป็นกติกะตังสู่พี่น้องฟังแกหน่อยคนข้อเฮาเกิดมาต้องระวังให้มากระวังมือระวังปากปวดตวนทั้งกายปากบ่ดีเข้าไผทำผิดได้โทษใจของเจ้าก็จะกดอดกันทั้ง

0: ดีพอปากเสียพอปากไผไผคือกันนี่เนี่ยท่านละหยันฟังเด้อสิเว้าผมสิจกแค่เข้าต้นลากมาจ้าออกภาษาสาราสับมาเพิ่นมาไผปากดีพ่นสามีเขา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภู

เหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับ
5: จกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบหกขอให้ดวงถึงพุ่งไปบอสได้มาสู้จบอีกงานจนสิ้นถิ่นไม่เกินคอยหนึ่งระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตคู่กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกร

0: ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนท่องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลู

0: ทุดวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
6: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงบ่ได้ประสูติโชคดีงามจนสิ้นชีวิต

บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องกบเข้านั่งเฝ้ากอบัว

พวกเราเป็นผู้มีบุญวาสนามากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเราจะได้พบท่านก็ยากเมื่อพบท่านแล้วจะได้ฟังธรรมท่านก็ยากได้ฟังธรรมแล้วจะได้บวชปฏิบัติอยู่ใกล้ท่านก็ยากหรือแม้แต่บวชแล้วจะมีศรัทธาก็ยากก็ลำบากท่านว่าอย่างนั้นผู้บวชแล้วเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่านึกว่าถ้าบวชแล้วจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าให้พากันเข้าใจดังนั้นผู้รู้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ให้รู้แจ้งแทงตลอดนี้จึงหาได้ยากบุคคลที่มีเจตนามีศรัทธามาสอนพวกเราให้เกิดความรู้ความเห็นในความดีความชั่วในบุญในบาปนี้ก็ยากและจะได้ฟังธรรมของท่านนั้นก็ยากอย่างเราฟังธรรมกันโดยทั่วไปทุกวันนี้ก็ฟังแต่นิทานพื้นบ้านเรื่องการเกตบ้างสินชัยบ้างแตงอ่อนแตงแก่บ้างฟังกันเล่นๆอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยายฟังกันสนุกเฉยๆถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามันได้บุญนะได้ในปัจจุบันนี้นี่แหละคำที่จะสอนสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่ง่ายถ้าคำสอนใดไม่เป็นไปเพื่อหายพยศลดมานะละความชั่วแล้วก็ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพวกเดียรถีของพวกชาวนิครนมันไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้ระบายความทุกข์ออกจากใจไม่หายสงสัยยังไม่ถูกธรรมะผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมนั้นยากมันยากจะได้เห็นยากจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นควรรู้ได้ไตร่ตรองและเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านไม่ได้สอนต่ำสอนสูงอะไรท่านสอนพอดีสอนธรรมตามบุคคลเหมือนอย่างเด็กตัวเล็กๆมีกำลังน้อยท่านก็ไม่ให้แบกหนักให้แบกพอดีมันก็แบกไปได้ผู้ใหญ่มีกำลังมากท่านก็ให้แบกสมกับกำลังของผู้ใหญ่นี้ก็ได้ประโยชน์เรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันใด

พวกเราจะมีวัดวาอารามปฏิบัติอย่างนี้ก็หายากไม่มีทุกการนะโยมมีเป็นบางครั้งบางคราวนานๆเราจึงจะได้พบครั้งหนึ่งบางคนบุญไม่มีวาสนาไม่ถึงก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็มีอาตมาเห็นโยมคนหนึ่งอยู่บ้านอาตมาที่บ้านกอกบ้านอยู่ริมวัดแกไปไหนมาไหนก็เดินผ่านวัดทุกวันแต่ไม่รู้จักอะไรแกเคยฟังเทศก็ฟังแต่แหล่มัสซีแหล่ใส่หูจนหูจะหนวกก็ไม่รู้จักธรรมะต่อมาย้ายบ้านไปอยู่อำเภอวานอนวาดโชคดีที่ได้ไปฟังธรรมเห็นบุญเห็นบาปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลับมาคราวนี้เลยบวชเป็นพระแกบอกว่ามันชั่วจริงๆครับอาจารย์นี่แหละอยู่ใกล้วัดน่าจะได้บุญได้กุศลแต่ไม่รู้เรื่องสมกับที่ท่านว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวอยู่บนหัวกลิ่นบัวบ่ต้องแมงผู้ง่องบินภายแอวมาเอาเกสาดอกบัวไปจ้อยกบอยู่กอบัวแต่ไม่รู้จักบัวดอกบัวจะบานจะตูมจะร่วงจะโรยก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีอาจโดนด้ามเสียมเคาะร็อกนี้ฉันใดตาแก่คนนั้นก็เหมือนกันอาตมาเคยเทศให้ฟังว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวนี่บรรพบุรุษของเราท่านว่าไว้ถูกอยู่ใกล้วัดใกล้วาน่าจะรู้จักธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องเลยหนีจากบ้านไปอยู่ที่อำเภอวานอนจึงได้ไปฟังเทศพระกรรมฐานที่โน่นนี่ท่านว่าธรรมโมจตุรโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นการยากการทำบุญจะถูกบุญนี้ก็ยากนี้ก็ลำบากบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ยากลำบากเพราะอะไรเพราะกระจกเรามันไม่สว่างยังไม่มีปัญญาพวกเราจงเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราทรงเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เป็นสัตว์สาวาสิ่งขนาดนกกระจาบจนโตถึงช้างหรือในระหว่างที่เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นหมดทุกอย่างเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนยากคนจนท่านก็ผ่านมาได้เราก็เหมือนกันจะอยู่ป่าอยู่เขาไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะบุญของเรามีอยู่เท่านั้นแต่เราสามารถทำดีได้ถ้าจะทำมือเราก็มีร่างกายเราก็มีตาหูเราก็มีได้เห็นได้ยินได้ฟังมีผู้แนะนำปล้ำสอนอยู่นี่เรียกว่าสะสมทุนของเราคือเราจะลงมือทำมาค้าขายวันไหนก็ได้เพราะสมบัติเรามีแล้วมีสมบัติแล้วมีเครื่องรับแล้วเมื่อได้ของไม่ดีเราทำให้มันดีได้มันผิดทำให้ถูกก็ได้มันแก้ได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ดีท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาก่อนท่านเคยเป็นชาวไร่ชาวนาขี้เหล้าเมายาเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยมาเหมือนกันคือยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคนไม่รู้จักก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เมื่อรู้แล้วท่านก็เลิกท่านก็ละถอนออกมาได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจรู้นั่นรู้นี่ตรัสรู้ธรรมะได้เรื่องตรัสรู้ธรรมะเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะก็นึกว่าเป็นเรื่องของท่านทุกอย่างไม่ใช่นะเป็นเรื่องของเราทุกคนก็ได้อันไหนรู้แล้วละนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของเราเหมือนเราเคี้ยวกินอะไรบางอย่างรู้สึกคันรู้แล้วก็ขายทิ้งความรู้ชนิดนี้แหละปุถุชนเราควรรู้เหมือนหัวกลอยเมื่อรู้ว่ามันคันกินไม่ได้
เรายังจะกินอยู่หรือก็มีแต่จะทิ้งเท่านั้นมันรู้อย่างนี้แหละทีนี้รู้ซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันผิดไม่เป็นประโยชน์เดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพิจารณาแล้วรู้ได้นี่เรียกว่าความรู้อันหนึ่งถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสามารถคลี่คลายจิตใจของเราได้อย่างเราจะทำดีใครว่าไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่ทิ้งเราทำถูกอยู่ใครว่าผิดเราก็ไม่ทิ้งเราไม่บ้าเขาว่าบ้าเราก็ไม่ทิ้งไปเป็นบ้าอย่างเขาว่าแต่คนเราชอบทิ้งเจ้าของเราไม่บ้าเขาว่าบ้าก็โกรธเลยเป็นบ้าอย่างเขาว่าเราทำดีเขาว่าไม่ดีไปโกรธเขาเลยไปเอาของไม่ดีกับเขามันทิ้งเจ้าของอย่างนี้แหละไม่รู้ตามความเป็นจริงของเจ้าของภาษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นก็สอนให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่แหละพวกเราที่เป็นปุถุชนให้เป็นอริยชนเหมือนเราจะสร้างบ้านเรือนเราก็ต้องหาสิ่งที่ยังไม่สำเร็จจะเป็นเสาเป็นขื่อเป็นแปรมันไม่ได้สำเร็จมาเลยทีเดียวหรอกเราต้องไปแปลงสภาพมันขึ้นมาเสาเรือนก็ดีเดิมเกิดจากไม้ที่มันยาวมันคดอยู่ซึ่งรวมอยู่กับต้นไม้นั่นแหละเราต้องไปเลื่อยไปแปรรูปออกมาคนฉลาดก็สามารถนำเอามาสร้างบ้านเรือนได้เราก็เหมือนกันยังเป็นปุถุชนอยู่มีลูกมีเมียมีอะไรต่างๆเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรารู้จักการภาวนารู้จักธรรมะแล้วก็สามารถระบายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดออกได้ดีสิ่งที่ผิดออกได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่น้อยก็มากเหมือนกับเราแบกของหนักเมื่อเอาไปทิ้งไปทีละน้อยทีละน้อยทิ้งบ่อยๆมันก็เบาได้เมื่อทิ้งไปทิ้งไปผลที่สุดก็วางหมดเหมือนกับเราแบกไม้ฟืนนั่นแหละเมื่อถึงกระท่อมก็ทิ้งโครมเลยมันก็เบาเห็นไหมล่ะนี่ความเบาเป็นอย่างนี้ความชั่วทั้งหลายที่เรานำมาให้หนักใจเราค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจมันก็ค่อยสว่างสวยของยากก็เลยกลายเป็นของง่ายของมืดมันก็สว่างของสกปรกมันก็สะอาดรู้จักหลักประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นรู้เรื่องอย่างนั้นคือธรรมะถ้าไม่เราถ้าไม่ได้อบรมธรรมะก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ได้ซ้อมหรือเหมือนหมอลำที่ไม่ได้เรียนถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยจะเป็นอย่างไรจะน่าฟังไหมจะน่าฟังได้อย่างไรเพราะไม่ได้ท่องกลอนลำเลยมวยไม่ได้ซ้อมก็เช่นกันพอขึ้นเวทีคู่ชกเขาก็จะเลือกชกเอาตามใจชอบนั่นแหละฉันใดเราอยู่กับลูกหลานกับสิ่งของสกลร่างกายล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงวันนี้เสียไปพรุ่งนี้ได้มาวันนี้ดีใจพรุ่งนี้เสียใจมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนทั้งภายนอกภายในสกลร่างกายไม่แน่นอนทั้งนั้นวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจเจ็บโน่นปวดนี่ก็ได้มันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่เข้าใจก็น้อยอกน้อยใจในสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้อัจฉตาธรรมมาธรรมภายในของภายในคือสกลร่างกายของเรานี้บางทีเจ็บโน่นปวดนี่เจ็บขาปวดท้องมันไม่แน่นอนพหิทธาธรรมมาธรรมภายนอกคือของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นพวกเรามีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าพูดไม่ถูกใจก็โกรธถ้าพูดถูกใจก็หัวเราะ
เอามะขามปรี

มาให้ทานก็หลับตายี้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าหวานก็หวานเหมือนกันมันเหมือนกันโดยสันฐานลักษณะจิตใจนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เราอาศัยอยู่เคยรู้เรื่องแต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ของเราอันนั้นของเขาอันนี้ของฉันอันนั้นของคุณเกิดเรื่องเกิดราวจนยิงกันฆ่ากันความจริงมันไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อยังอยู่ก็ทำมาหากินไปผลที่สุดแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปหรอกตอนมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปทำมาไว้ตรงนี้ก็ทิ้งตรงนี้ถ้าคนรู้จักธรรมะแล้วก็ผ่อนผันได้อภัยกันได้บางสิ่งบางอย่างผู้ไม่รู้อะไรก็เอาแล้วไม่ยอมกันอาตมาเคยเห็นหมาตัวหนึ่งเอาข้าวให้มันกินมันกินแล้วกินไม่หมดมันก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นอิ่มจนกินไม่ได้แล้วก็ยังนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละนอนซึมประเดี๋ยวก็ชำเลืองตาดูอาหารที่เหลือถ้าหมาตัวอื่นจะมากินไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขู่โอ้ไก่จะมากินก็ห้องห้องห้องท้องจะแตกอยู่แล้วจะให้เขากินก็ไม่ได้หวงไว้มาดูคนก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักธรรมะธรรมโมก็ไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ถูกกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตใจแม้จะมีสมบัติมากมายก็หวงไว้ไม่รู้จักเฉลี่ยเจือจางแม้แต่จะให้ทานแก่เด็กยากจนหรือคนชราที่ไม่มีจะกินก็ยากอาตมามาคิดดูว่ามันเหมือนสัตว์จริงน้องคนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์เลยพระพุทธองค์ตรัสว่ามนุษย์ดิรัจฉานโหมนุษย์เหมือนสัตว์ดิรัจฉานเป็นอย่างนั้นเพราะขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้พากันมีศีลความมีศีลดีอย่างไรบางคนว่ามีศีลแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานก็คือเรื่องความสุขหรือความดีทั้งหลายถ้ามีศีลธรรมแล้วอยู่กันสบายไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนใส่หมู่ใส่คณะใส่บ้านใส่เมืองใส่พี่ป้าน้าอาใส่เจ้าใส่นายบ่าวไพร่ราษฎรไม่มีถ้าเรามีศีลธรรมก็อยู่เย็นเป็นสุขสมกับที่พระท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยเวลาให้ศีลสุดท้ายท่านสรุปอย่างนี้พวกเราว่าม้วนศีลคือสรุปหรือบอกอานิสงส์ทำไมจึงว่าม้วนศีลก็เหมือนเราสารตะกร้านั่นแหละสารแล้วเราก็ม้วนขมวดปากมันแล้วทำหูใส่ทำสายใส่สีเลนะสุขติยันติจะมีความสุขเพราะศีลมีความสุขเพราะทำถูกนายจ้างกับลูกจ้างมีความซื่อสัตย์ต่อกันหรือบ่าวไพร่ราษฎรพี่น้องก็ซื่อสัตย์ต่อกันมันก็สบายเท่านั้นสีเลนะโภคสัมปทาสมบัติทั้งหลายก็มีขึ้นมาถึงมีน้อยก็สบายมีหลายก็ไม่ลำบากไม่แก่งแย่งกันนี่คือความสบายถ้าพูดถึงศีลเอากระเป๋าวางไว้ริมทางก็ไม่หายของอยู่บ้านก็ไม่หายสบายถ้าคนไม่มีศีลล่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกงมันยังแย่งเอาเลยคนแก่ขึ้นรถไฟเอาสตางค์ใส่กระเป๋าเสร็จพวกนั้นคนแก่ตกรถเลยนี่ถ้าไม่มีศีลมันเดือดร้อนอย่างนี้มันเป็นทุกขติยันติไม่ใช่สุขติยันติทุกข์เพราะเบียดเบียนกันกูเอาของมึงมึงเอาของ
กูท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาเพราะฉะนั้นผู้มีน้อยก็สบายตามน้อยผู้มีมากก็สบายตามมากเหมือนสัตว์หรือแมลงบางจำพวกมีสองขาเท่ามนุษย์นี่ก็สบายมีสี่ขาก็สบายมีหลายขาเหมือนกิ้งกือมันก็สบายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีศีลใครมีมากก็สบายใครมีน้อยก็สบายจะไปหาที่ไหนกันล่ะไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่ชาติไหนชาติปัจจุบันนี้แหละถ้าพากันสร้างบุญสร้างกุศลคือสร้างจิตใจของตนคนทุกวันนี้สร้างบุญไม่รู้จักว่าบุญอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องพากันไปทำบุญก็ไปรื่นเริงสนุกสนานกินเหล้าเมายาก็เสร็จกันแค่นั้นสนุกเท่านั้นบุญกุศลคือความดีไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายดังนั้นจึงว่าเราไม่เคยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลยเวลาของหายลูกตายเมียตายจึงพากันร้องไห้ตาเปียกตาแฉะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ซ้อมไว้ไม่รู้ว่าของมันเกิดได้ตายได้มันหายเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะดูสิบ้านไหนเมืองไหนมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้มาภาวนาภาวนาคืออะไรคือมาทำจิตใจให้สงบซะก่อนปกติใจมันมีอะไรหุ้มห่ออยู่เป็นใจที่ยังเชื่อไม่ได้ถ้ามาทำให้สงบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาใจมันก็สบายสงบมันจะแสดงอะไรออกมาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณมันจะค่อยพิจารณาไปเกิดความรู้ว่าอันนี้มันพาดีพาไม่ดีพาผิดพาถูกท่านให้พิจารณาอันนี้ก่อนเรียกว่าสมถภาวนาเมื่อใจเราสบายมันสว่างมันขาวมันสงบความนึกคิดที่จิตใจก็สบายขึ้นมันต่างจากความนึกคิดของคนที่ไม่สบายใจมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจคือคนนึกคิดไม่ดีใจไม่สบายคิดไปทั่วคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคิดไปสารพัดคิดแต่เรื่องไม่สบายนั่นแหละถ้าใจสบายล่ะคิดไปไหนก็มีแต่เรื่องสบายเรื่องสงบเรื่องระงับมีแต่เรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าจิตใจมันเป็นแล้วก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรียกว่าภาวนาอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้บางคนอาจไม่เคยทำเลยเคยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่ให้คนโน้นคนนี้สัตว์โน้นสัตว์นี้ให้ตนเองไม่มีตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่นจะเอาความดีที่ไหนไปให้เขาอย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตามทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเบื้องแรกเราต้องภาวนาให้ตัวเองก่อนเพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเราต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่นอย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าให้ทั้งที่ตนเองไม่มีนี่คือความเข้าใจผิดภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ที่ไม่ดีทำให้มันดีใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา
การฟังคำเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเป็นเหตุที่จะให้บุญเกิดบางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆซะก่อนเลยไม่ได้ทำสักทีเห็นคนอื่นทำก็ออนซอนกับท่านคิดว่าเพิ่มบุญหลายเนาะคนไม่รู้จักบุญไม่ใช่อย่างนั้นการละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรรมเทศนาทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้นเพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศเรื่องทานบารมีทานอุป

หรืออีกอย่างหนึ่งว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญให้ทานได้โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคืออภัยทานซึ่งทุกคนสามารถทำได้และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่างให้พากันเข้าใจบางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้ผลอานิสงส์มากก็ทุ่มเทใส่จนหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องส่วนคนรู้เรื่องมีขนาดไหนก็ใช้ไปขนาดนั้นมันอยู่ที่การกระทำถ้าทำถูกมันเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างนั่นแหละตัวอย่างเช่นการช่วยเขาขุดบ่อน้ำริมถนนเราผ่านไปก็ได้เห็นเขาทำอะไรก็ช่วยทำถามว่าได้บุญไหมตอบว่าได้ได้อย่างไรการช่วยเขาขุดบ่อน้ำต่อไปภายหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำใครผ่านมาก็ไม่ต้องซื้อกินเพราะเป็นน้ำสาธารณะให้ความสุขแก่มนุษย์ทั่วๆไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราอยู่ศาลาก็ช่วยเขาปัดกวาดช่วยเขาถอนหญ้าเขาทำอะไรเราก็ช่วยไปอาศัยบ้านเขาอยู่ก็เหมือนกันจะเป็น2วัน3วันก็ต้องช่วยเขาทำในสิ่งที่เราทำได้นี่เรียกว่าบุญบุญมันอยู่ที่ใจของเราบ้านไหนมีบุญเรารู้ได้คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ทำอะไรก็มีความสุขมีความหมายคนไม่รู้จักบุญก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะทำบุญแต่ละครั้งก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวไม่รู้จักซะเลยจริงๆบุญไม่ลำบากอย่างนั้นนะง่ายๆทำไปแล้วสบายคิดขึ้นมาตอนไหนก็สบายใจจะอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็สบายไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้นโยมผู้ชายก็รู้เรื่องโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงก็รู้เรื่องโยมผู้ชายคนหนึ่งโมโหอีกคนหนึ่งก็เฉยซะปล่อยซะมันก็สบายถ้าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ทะเลาะกันทั้งเช้าทั้งเย็นกูหนึ่งมึงสองไม่รู้จักหยุดผลที่สุดก็พังมันก็เดือดร้อนถ้ารู้จักศีลรู้จักธรรมไม่ต้องเถียงกันหรอกพูดกันคำสองคำก็รู้เรื่องหยุดมีความเคารพกันอย่างนั้นผู้ไม่มีศีลมีธรรมก็ดันกันอยู่นั่นแหละกูสองมึงสามกูสี่มึงห้าเอาตลอดคืนเลยอย่างนี้เรียกว่าหาความไม่ดีมาใส่ตัวเองคือยังไม่เข้าใจธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วโยมผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสบายซื่อสัตย์ต่อกันจะพูดอะไรก็พูดแต่คำจริงคำสัตย์ไม่นอกใจกันอันไหนผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่าเก็บเอามาพูดมันก็จบอันนี้ไม่อย่างนั้นของเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ขุดค้นมาว่ากันจนเกิดทะเลาะกันวุ่นวายอยู่ในวัดวาอารามพระเจ้าพระสงฆ์มีความสามัคคีกันองค์หนึ่งพูดแล้วก็จบไม่มีปัญหาอยู่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกันพ่อแม่พูดแล้วก็แล้วกันนี่เรียกว่าอำนาจของศีลของธรรมถ้ามีศีลมีธรรมมันง่ายอย่างนี้สีเลนะสุขติยันติเราจะมีปัญญาพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะศีล นี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งเป็นชาวสวยมาหาอาตมาถามว่าครูบาอาจารย์ให้ข้าน้อยรักษาศีลจะให้กินอะไรอาตมาตอบว่าก็กินศีลนั่นแหละกินอย่างไรแกสงสัยเลยบอกว่ารักษาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้กินหรอกแกคิดไม่ออกแย่จริงๆวันหนึ่งแกมารักษาอุโบสถแกบอกว่าไม่รู้คิดอย่างไรเนาะ

ให้กินข้าวเย็นลองกินดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นแต่มันอร่อยเท่านั้นแกว่าแล้วทำไมจึงไม่ให้กินแกคิดไปเลยลองกินดูว่ามันจะผิดเหมือนผีเข้าเจ้าศูนย์หรือเปล่ากินดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรดีเสียอีกแกว่าชั่วขนาดนั้นก็มีนะคนเราแกมารักษาศีลอาตมาก็เลยบอกว่าเอาให้รักษากันจริงๆลองดูทุกวันนี้รู้จักแล้วอาตมากลับไปเยี่ยมที่ภูดินแดงสาขาที่3แกมากราบทุกปีมาสารภาพกับอาตมาว่าโอ้ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องจริงๆครูบาอาจารย์ว่าให้กินศีลผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้คิดได้แล้วก็กินศีลอย่างครูบาอาจารย์ว่าทุกวันนี้เลยสบาย

0: คนเราให้รักษาศีลรักษาธรรมก็กลัวแต่ทุกข์ยากลำบากมันไม่ใช่อย่างนั้นศีลธรรมให้ความเบาความสบายแก่เราไม่มีโทษไม่มีภัยคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังก็สบายถ้ามีศีลธรรมคิดไปข้างหลังความผิดเราก็รู้จักเมื่อเรารู้จักเราก็ละพวกนั้นต่อไปก็บำเพ็ญคุณงามความดีมองไปข้างหน้าก็สบายมองไปข้างหลังก็สบายดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ความเห็นผิดถ้าเห็นผิดมีทุกข์ทันทีถ้าเห็นถูกแล้วก็สบายพระศาสดาท่านจึงให้สร้างความเห็นการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อสร้างความเห็นของเราคือเรายังเห็นไม่ถูกต้องความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันพอดีมันสม่ำเสมออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีตรงก็มีคดก็มีต้นที่มีโพรงก็มีมีทุกอย่างมันพอดีของมันคนต้องการต้นคดก็ไปเอาต้องการต้นตรงก็ไปเอาอยากได้ต้นสั้นต้นยาวก็ไปเอามันเลยพอดีของมันในโลกนี้ก็เหมือนกันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ถ้าเอามีดมาใช้ก็เอาสันมันมาใช้มีดเล่มเดียวกันนั่นแหละใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาไม่ถูกเรื่องก็ไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์เหมือนคนฟังธรรมไม่เข้าใจไม่ได้ธรรมะปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดความเห็นถูกมันก็ไม่มีถ้าความเห็นไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลผลสุดท้ายฟังเทศฟังธรรมก็เลยเบื่อเพราะฟังแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้เพราะความไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วไม่มีปัญหาสบายนั่นแหละท่านจึงบอกว่าธรรมโมจตุลโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ยากคนพูดคนเทศมีเยอะที่ไหนๆก็มีไม่รู้ว่าพูดขนาดไหนคนปฏิบัติก็เยอะไม่รู้ปฏิบัติขนาดไหนไม่รู้ถูกรู้ผิดมันยากปัพพชิโตจตุลโภฟังธรรมแล้วจะได้บวชในพระศาสนานี่ก็ยากเหมือนกับญาติโยมจะบวชลูกบวชหลานแต่ละทีมันหาโอกาสยากครั้นบวชแล้วจะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยากดังนั้นทุกวันนี้มันจึงน้อยลงไปน้อยลงไปพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องจริงๆเหมือนกับสมัยก่อนมีประเพณีการทำต้นดอกผึ้งการทำบุญต้นดอกผึ้งเป็นความเชื่อว่าถ้าบิดามารดาหรือญาติสายโลหิตสิ้นชีวิตไปแล้วเกรงว่าจะไม่มีที่อยู่แล้วจะได้รับความลำบากหากลูกหลานสร้างปราสาทดอกผึ้งอุทิศไปให้แล้วก็จะได้มีวิมานหรือปราสาทอยู่อย่างสบายไม่น้อยหน้าใครในเทวโลกก็ทำกันไปตามประเพณีบางทีทำหมดขี้ผึ้งเท่ากำปั้นนี้แต่เอาควายมาฆ่าเล่าหมดไม่รู้กี่หลังทำกันอย่างนี้จะได้บุญเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเราตายลูกหลานทำต้นดอกผึ้งไปให้เราจะต้องการไหมนึกอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจนะพวกเราต้นดอกผึ้งมันจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้เมื่อไหร่มันเรื่องเกจิอาจารย์เขียนกันขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ได้บุญหลายใครทำแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เราลองมาพิจารณาดูสิว่ามันมีเหตุมีผลแค่ไหนนี่แหละคือการทำตามประเพณีใครๆก็ทำกันมาอย่างนั้นแล้วก็มักอ้างว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอาตมาว่าจะทำมาตั้งแต่สมัยไหนก็ตามทีเถอะถ้ามันไม่ถูกก็ต้องทิ้งมันทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านให้มีปัญญาคือให้รู้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ใช่อยู่ที่การกระทำสืบๆกันมาความจริงอยู่ที่ ความจริงเหมือนจิตใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันไม่มีตัวรู้มันก็ทำไปตามจิตที่มันหลงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นประเพณีถือกันมาอย่างนั้นอันนั้นมันประเพณีของคนไม่ใช่อริยะประเพณีไม่ใช่ประเพณีของพระพุทธเจ้าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นี่แหละท่านว่าฟังธรรมแต่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากเกจิอาจารย์เลยทำกันไปอย่างนั้นอย่างถึงเดือน5เดือน6ก็เหมือนกันก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยทำกระทงหน้าวัวขุดเล็บมือเล็บเท้าใส่ไปส่วนมากจะทำกันตามที่มีความเชื่อว่าจะมีผีหรือวิญญาณสิงสถิตอยู่เช่นตามทางแยกหรือต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ตรงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆวิธีทำคือนำเอาต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างตามความนิยมแล้วปักธงเล็กๆไว้โดยรอบภายในมีเครื่องสังเวยเช่นข้าวดำข้าวแดงต่อจากนั้นก็เชิญหมอผีหรือคนทรงมาทำพิธีสวดเส้นผีหรือวิญญาณมันไม่ถูกหรอกเหล่านี้มีแต่เรื่องนอกรีบนอกร้อยคนอื่นทำก็ทำกันเลยไม่รู้เรื่องนี่แหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปฟังแต่อย่างอื่นล้วนแต่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่มีความหมายอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเนื่องมาจากการฟังท่านจึงให้ฟังเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งต่างๆมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุถูกผลก็ถูกเหตุไม่ถูกผลก็ไม่ถูกให้ดูเหตุของมันผู้มีปัญญาก็ตรัสรู้ธรรมะเราต้องพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เหมือนที่กล่าวมานั่นแหละการทำต้นดอกพึ่งนั้นจะกันนรกอเวจีได้ไหมอาตมาว่าถ้าไม่หยุดทำความชั่วแล้วมันหยุดความผิดไม่ได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเรามีหลักพิจารณาอย่างนี้จะสบายบุญก็จะค่อยเกิดขึ้นจะค่อยรู้ค่อยเห็นเรื่อยๆไปทุกวันนี้บริษัทบริวารของเราทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระเณรอุบาสกอุบาสิกาบริษัท4ยังมีอยู่แต่ก็น้อยไปหมดไปเราสังเกตได้ง่ายๆว่าทุกวันนี้นักบวชนักพรตที่เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อผลทุกข์หาดูสิมีไหมทุกวันนี้เราอ่านธรรมะกันทั้งนั้นแต่เป็นธรรมที่แต่งขึ้นภายหลังเราฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไปเป็นอย่างอื่นอย่างบางตำรากล่าวว่าพระยาธรรมจะมาตรัสและนำตะแกรงทองคำมาร่อนเราก็เข้าใจว่าเป็นตะแกรงทองคำจริงๆซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแม้แต่เรื่องพระยาธรรมก็เช่นกันพากันเข้าใจว่าจะต้องคอยจนกว่าพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสอันนี้มันไกลไปไม่ใช่พระยาธรรมองค์นั้นในที่นี้ท่านหมายถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาประกาศธรรมะมาช่วยบอกว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกเรียกว่าร่อนคนไหนปัญญาน้อยนึกไม่ถึงไม่เชื่อก็หลุดไปพระยาธรรมก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองคือธรรมะอันแท้จริงจะค่อยพ้นขึ้นมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเจริญขึ้นมันก็เสื่อมเหมือนมะม่วงขนุนเมื่อสุกเต็มที่มันก็หล่นพอเมล็ดถูกดินเป็นต้นงอกขึ้นมาใหม่อีกชั้นใดธรรมะถ้าเสื่อมเต็มที่แล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมา สาวกของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่พระศาสนาของพระองค์ยังไม่จบสิ้นเป็นเหตุให้ก่อธรรมที่แท้จริงขึ้นมาประกาศได้เรียกว่านำตะแกรงทองคำมาร่อนคือนำธรรมะมาอธิบายแนะนำพร่ำสอนประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความเข้าใจผู้ที่มืดหนาปัญญาหยาบก็ไม่ค้างเพราะไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่ได้พิจารณาถ้าผู้มีบุญวาสนาพิจารณาดูมันจริงนี่คือผู้ที่ค้างตะแกรงทองคำไม่ใช่ตะแกรงที่ทำจากไม้ไผ่ตามธรรมชาติบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมาชักจูงพวกเราทั้งหลายหมายความว่าธรรมะจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นที่จมก็จมไปที่ฟูก็ฟูขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะหาที่พึ่งไม่ได้แล้วอย่างนักบวชนักพรตลูกหลานของเรามาบวชกันทุกวันนี้ส่วนมากก็บวช7วัน15วันเท่านั้นแหละแล้วก็สึกไปสึกไปเลยไม่มีใครอยู่วัดวัดเลยไม่เป็นวัดเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนกันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่มั่นหมายเพราะขาดกรรมฐานขาดการภาวนาขาดการอบรมบ่มนิสัยมันขาดอย่างนี้เลยมีแต่เรื่องเดือดร้อนกระวนกระวายการบวชส่วนมากก็บวชกันตามประเพณีชั่วคราวทุกวันนี้วัดก็เลยเป็นเหมือนคุกเหมือนตารางเข้าไปเข้าไปก็ร้อนทันทีอยู่ไม่ได้ที่ที่มันเย็นเลยกลับเป็นที่ร้อนทุกวันนี้ที่ถูกก็เลยกลายเป็นผิดเพราะคนไม่ได้อบรมธรรมะดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงขอให้เอาไปพินิจพิจารณาให้มันดีๆทุกวันนี้นับวันจะยากเพราะโลกกับธรรมะมันแข่งกันฝ่ายโลกเขามีอะไรบ้างของกินมีหลายสิ่งหลายอย่างของที่จะฟังก็เยอะสิ่งที่จะดูก็เยอะแยะไม่เหมือนสมัยก่อนทีนี้หันมาดูทางธรรมะมีอะไรบ้างมีแต่เรื่องปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีฟังกันไม่รู้เรื่องมันจึงไม่เข้าถึงสันหลังของมนุษย์ทุกวันนี้เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงเรื่องปัญญาบารมีก็รวมอยู่ในบารมีสิบมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเหล่านี้ท่านแจกออกเป็นสามหมวดคือบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมี30ทัศน์ที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ต้องบำเพ็ญให้ได้ครบบริบูรณ์ทุกๆพระองค์ปัญญาบารมีก็แยกเป็น3ระดับเหมือนกับทานบารมีคือปัญญาระดับปกติธรรมดาระดับกลางและระดับสูงสุดตัวอย่างเช่นปัญญาระดับศีลขจัดกิเลสส่วนหยาบปัญญาระดับสมาธิขจัดกิเลสส่วนกลางปัญญาระดับสูงขจัดกิเลสส่วนละเอียดแต่โดยมากฟังกันไม่รู้เรื่องจึงมักจะมีปัญหาเวลาทำบุญก็เหมือนกันนิมนต์พระไปสวดมนต์สวดมงคลสวดยังกระอึ่งร้องผู้ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้อธิบายให้คนฟังเข้าใจเลยเร่งให้พระสวดจะได้จบเร็วๆแล้วก็รีบกลับวัดเขาจะได้ฟังหมอลำกันสนุกสนานเฮฮากันทั้งคืนมันจะเหลืออะไรพวกเราเพราะโลกนี้มันทับถมหมดแล้วลูกหลานของเราทุกวันนี้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงสอนกันไม่ฟังเพราะขาดธรรมะฉะนั้นผู้ที่จะได้มาอบรมบ่มนิสัยทุกวันนี้จึงหายากอาตมาถึงว่าญาติโยมเป็นผู้มีบุญมากที่มีวัดปฏิบัติอยู่ใกล้เหมือนกับเรามีทนายความไว้ประจำบ้านหรือมีแพทย์มีหมอประจำเรือนเมื่อตัวเราก็ดีลูกเมียพี่น้องเราไม่สบายก็จะได้ไปหาแพทย์หาหมออุ่นใจอันนี้ฉันใดความทุกข์ความไม่สบายความเดือดร้อนต่างๆเราจะได้หาโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมตามกาลเวลาอย่างน้อย7วันครั้งหนึ่งก็ยังดีได้มาอบรมบ่มนิสัยมาได้ยินได้ฟัง จะได้ทำลายความคิดผิดความเห็นผิดของเราตลอดจนลูกหลานของเราก็จะได้สร้างนิสัยปัจจัยไปในทางคุณงามความดีแม้จะความผิดมีอยู่ก็จะมีปัญญาพิจารณาเลิกละไปในวันข้างหน้าได้อย่างบ้านหาดเรานี้อาตมาเคยมาสมัยก่อนได้ฝึกหัดเอาไว้ปัจจุบันนี้เด็กดีๆขึ้นเยอะพอเห็นพระประนมมือกันเป็นแถวแม้แต่เด็กยังไม่นุ่งผ้าก็ยังรู้จักประนมมือนี่ต้องหัดเอาฝึกเอามันได้ยินได้ฟังได้รับคำแนะนำพร่ำสอนมันจึงเกิดมันจึงเป็นขึ้นค่อยฝึกค่อยหัดจากคนหนึ่งเป็นสองคนนานเข้าเลยเรียบร้อยสวยงามขึ้นมาทั้งนี้เพราะอาศัยการฝึกหัดอย่างนี้ท่านเรียกว่าอานิสงส์ของการอยู่ใกล้วัดใจเราก็เหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมจึงเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเวลากระทบสิ่งโน้นความเห็นขึ้นมาเวลากระทบสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็มีความรู้มีปัญญาพิจารณาการประพฤติปฏิบัติก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ดีที่เราทำมานานก็ค่อยละค่อยถอนมันไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะนักบวชเท่านั้นในครั้งพุทธกาลอยู่บ้านอยู่เรือนก็เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยถึงไตรสรณคมเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมีเยอะแยะบางคนคิดว่าจะไปทำบุญให้ทานก็ไม่มีเวลามันยุ่งยากคนไม่รู้จักบุญบุญเป็นเรื่องสร้างคุณงามความดีให้เจ้าของการสร้างความ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทด 20-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำ

0: และงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924 และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้

0: ไปด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อ

0: เอกดินเขาเหลือทั้งดีกว่าจ้ะ
1: หักที่ไอ้กอฝากเขาสารต่อน้ำเลยเด้อ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM
1: วันนี้คุณสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจาก Grammy Go ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่อง Fan TV ทางกล่อง GMM Sat Cable TV ไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

ตายอรไทยชุดพิเศษภาษารักจากดอกหญ้าชุดที่2วันนี้ในรูปแบบซีดี VCD และ DVD มีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้าน Imagine ร้านซีดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอ520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกช

ติดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ของข่าว
2: สำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
3: โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการ1040เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G-Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี
5: ้ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
4: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิโครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
6: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G-Wallet ไปแล้ว
4: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้า